0: สิงคโปร์เตรียมปรับใหม่ผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะ8เดือนปีนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนนำใส่ถึงต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายกว่า35ส่วนห้อยต่อไปเส้นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่21กันยานี้สหายสอนใสศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายสอนใสศรีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีซิบิซิวาแห่งความผูกพันอันสนิทแน่นและความไว้เนื้อเสือใจกันอย่างลึกซึ้งระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามที่มีมาแต่ดุนานบ่คือไผและบ่มีประเทศใดคือการเยี่ยมยามของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษของสองประเทศโดยเฉพาะการสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายอย่างตั้งหน้าบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวเมืองแล้วเวียดนามครั้งที่48และเป็นโอกาสดีที่สองฝ่ายได้พร้อมกันทบทวนตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในผลของกองประชุมดังกล่าวใน9เดือนปีนี้และวางทิศทางแผนการหัวเมืองใน3เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลการพบปะและเหตุเวียกหวมกับสหายเสริมไซกโกมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพโดยได้ปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาที่สำคัญสหายสอนไซศรีพันดอนได้ฝากความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทางได้ต่างหน้าให้ภาครัฐและประชาชนลาวปันดาเผาแสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดมาสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้การทราบและแสดงความสมเซยต่อบรรดาผลสำเร็จที่ทั้งสองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางติราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือสองฝ่ายและมีความปิติสมซื่นที่เห็นว่าภายหลังการยกระดับสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านแล้วเวียดนามขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สายพัวพันดังกล่าวยิ่งได้หับการเสริมขยายอย่างมีซิบิซิฟ้าและก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกในถูกคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะด้านการเมืองและป้องกันชาติป้องกันความสงบที่เป็นเสาค้ำอันหนักแน่นแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆอย่างเป็นปกตินับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นบรรดาโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามคาดหมายเป็นต้นโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบและโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองบัตรประจำตัวและพลเมืองลาวนอกนั้นสองฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งผ่านขยายข้อตกลงของสองกรมการเมืองศูนย์กลางภาคก็คือแผนการหัวมือระหว่างสองรัฐบาลให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะแม่นการสุกยูให้บรรดาโครงการเสื่อมจอดพื้นฐานโครงล่างที่สำคัญมีความคืบหน้าเส้นโครงการทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแล้วเวียดนามโครงการบ่อเกลือกาลีอยู่แขวงกำมวนโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับสภาพการต่างๆอย่างทันการและสืบต่อก้าเกียมให้แก่การเสริมสลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนาม2007ที่จะมาถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตและ50ปีแห่งการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือระหว่าง2ประเทศแล้วเวียดนาม ในขณะเดียวกันสหายฟาร์มหยาตุกได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของผักลัดลาวและแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยุการจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติเวียดนามลาวพร้อมทั้งอวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามจงมั่นคงขนงแก่นตลอดกาลนาน
0: ตอนเช้าวันที่22กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ไขกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ภายใต้การเป็นประธานของทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างนาจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าความแบบเสื่องหน้าบรรดาคณะนามองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าความผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมจะดำเนินเป็นเวลา2วันครึ่งเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาหาวาระและ16หัวข้อสำคัญวาระที่1แม่นรายงานสภาพพื้นเด่นและเวียกงานจุดซุ่มหีบด่วนคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสูงพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและที่ทั้งแผนการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจะตั้งปฏิบัติมติ02ทับรบลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจะตั้งปฏิบัติมติ04ทับกมสพลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ทับนยลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งผ่านขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่11ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่27ทับนย.ลงวันที่3เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงวิจันทร์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติเลขที่62ทับคบสพและมติเลขที่34ทับสพสเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงานสามสร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าวเกียมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัสเลขที่08ทับนย.ลงวันที่17มังกร2006วาระที่2แมนห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติคือห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2006หา2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อมะเร็งเด็ก5ปีครั้งที่4 2006หา2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล้างความมุนแฮงตัวมะเร็งและความมุนแฮงตัวเด็ก5ปีครั้งที่3 2006หา2030วาระที่3แมนห่างยุทธศาสตร์คือห่างยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2026หา2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและนำไส้ดาวเทียมอยู่ลาวระยะปี2026หา2035วาระที่4แมนการเสนอขอนำไส้โลโก้ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววาระที่5แมนห่างกฎหมายและห่างนิติกรรมห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยแฮท่าฉบับปรับปรุงรายงานการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆคันตะแซงในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทันหันมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งและอยู่ในขอบเวลาที่กำหนดเห็นให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี
1: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีและในโอกาสเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีหรือปีมิตรภาพลาวจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นในวันที่21กันยายนที่ยงแฮมแลนด์มาร์คนครหลวงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้มีพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฐานเพจผมพิภาคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคพลเอกคำเลียงอุทาไกซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศฐานนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติพลโทวันท้องกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมนี้ยังมีอดีตการนำคันสูงภาคและรัฐลาวทูตานุทูตแขกภูมิเกียรติทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีทานนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้กล่าวเน้นถึงผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีนตลอดระยะ77ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันสลัดซองไซของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจีนได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากประเทศที่ทุกข์ยากกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกได้สำเร็จแผนการ5ปีครั้งที่14อย่างจบงามและเริ่มต้นแผนการ5ปีครั้งที่15โดยอัตราการเติบโต 4.7 ส่วนห้อยในครึ่งปีทำอิฐพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเปิดกว้างตลาดและแบ่งปันโอกาสการพัฒนาให้ทุกประเทศในโลกท่านนักฟังหงกล่าวเติมว่าสำหรับสายพัวพันจีนลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศสีจิ้นผิงและเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนสีสุริตได้เห็นดีเป็นเอกภาพสร้างคู่ห่วมสัตกรรมจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่มากผลของการห่วมมือตัวจริงได้ปรากฏให้เห็นอย่างจะแจ้งเซนโครงการรถไฟแล้วจีนที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้สาวหนุ่มลาวการลดพรความทุกข์ยากการถ่ายทอดเทคนิคการปลูกฝังอยู่บ้านดอกคำนครหลวงวิจันทร์เพื่อยกระดับรายได้ของชาวบ้านด้านสาธารณสุขโครงการแสงสว่างปินปัวตาต้อให้ประชาชนลาวหลายพันคนและการบริการการแพทย์อยู่ห้องหมอมโหสถด้านพลังงานการเปิดนำไส้โครงการเสื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวที่เพิ่มความสามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้1ล้าน5แสนกิโลวัตต์และช่วยลดพรการปล่อยกากโบนิกได้ถึง2ล้าน5แสนต้นในเวทีสากล2ฝ่ายยังได้ร่วมมือกันอย่างเข่งฮ้อนในกลไกหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติจีนอาเซียนและการร่วมมือแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของพร้อมนี้ลาวยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกในเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นการเพิ่มพลังงานด้านบวกให้สันติภาพและการพัฒนาของภาคพื้นงานเลี้ยงได้อัดลงด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพบรรดาผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันอวยพรให้สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันปกปักรักษาสันติภาพและสร้างอนาคตอันสดใสร่วมกันหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สร้างใหม่ซึ่งเป็น3ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศจีนได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
0: กองประชุมแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ 2027-2030 อัดลงในตอนบ่ายวันที่22กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกิแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกและแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมทานกิแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าผ่านการดำเนินกองประชุมด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นมีความรับผิดชอบสูงและประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาพวกเฮาได้รับรู้และเข้าใจเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาติและกาเกี่ยมแผนปฏิบัติงานแห่งชาติก็คือการจะตั้งปฏิบัติของแขนงการตนก ำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตะแสงเมืองให้ทุกแขนงการศูนย์กลางและท้องถิ่นยึดถือเอาข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกตามดำรัส

0: ด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาที่จะอนุมัติในใบนี
1: ้การปฏิบัติอะไรสารของเราจะพร้อมกันและดมขึ้นจากแหล่งขึ้นต่างหากบอกเลยเป็นงบประมาณของรัฐอย่างเดียวสนับในการขึ้นแผนงบประมาณให้ต้นกว้างจัดสรรแหล่งขึ้นต่างๆอย่างมีทุกสุ่มตามสี่เหลี่ยมหลักคืออันนี้สี่เหลี่ยมหลักในหาทุกสุ่มแหล่งขึ้นแหล่งขึ้นสำหรับการสร้างอาชีพแหล่งอะไรครับแหล่งการจัดสรรภูมิลำเนาของประชาชนอันนี้ให้จัดสรรขึ้นให้จัดสรรขึ้นจากการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA จัดสรรจากโครงการลงทุนภายในและต่างประเทศหรือ ODI สถาบันการเงินภายในกองทุนโครงการลงทุนของรัฐและขึ้นจากแรงขึ้นสำหรับการก่อสร้างและก็พุ่งขึ้นฐานโครงหลังและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นเสียงทางคมนาคมสุรประทานสถานการศึกษาสาธารณสุขไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมศูนย์สถานีบริการและอื่น
0: ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญที่พัวพันโดยกงกับการนำพาซีนำและพันขยายวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ลงสู่ท้องถิ่นฮากฐานอย่างเป็นรูปธรรมเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทุกแขนงการอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นก็คือของพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าด้วยความรับผิดชอบสูงความเป็นเจ้าการและความสามัคคีของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นจะนำเอาเนื้อในบรรดาเอกสารวาระแห่งชาติไปเผยแพร่และพันขยายพร้อมทั้งประสานสมทบอย่างกลมเกลียวในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในต้นหน้าเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบรรลุผลอย่างจบงาม
2: นับแต่กลางเดือนมิถุนายนปีนี้มาฮอดวันที่18กันยายนพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวในนี้หมูติดเสื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวค่าทำลายทิมตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,800 ตัวท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเมืองบรุมานิวาเพื่อป้องกันเสื้อพยาธิแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการให้หยุดเคลื่อนย้ายหมูและสิ้นส่วนหมูระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงและหยุดการนำเข้าหมูเป็นและสิ้นส่วนหมูจากต่างประเทศในระยะมีการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธินี
3: ้รัฐบาลโดยเฉพาะก็เป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเขาได้รายงานต่อรัฐบาลทางรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นท่านนายกเพิ่นก็ได้ชี้นำเร่งด่วนนั่นแหละเพื่อว่ารายงานตอนเช้าตอนบ่ายก็ออกแจ้งการด่วนเมนให้ยุติการเคลื่อนย้ายหมู่และชิ้นส่วนหมู่ระหว่างเมืองต่อเมืองแข่งต่อแข่งและยุติการนำเข้าหมู่เป็นและชิ้นส่วนหมู่จากต่างประเทศในระยะมีการระบาดนี้ต่อกำกับยุตินี้ก็หลายภาคส่วนก็หลายผู้ประกอบการก็มาเสนอการปฏิบัติมาตรการแต่นี่มีเสนอว่ามันกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมนึ่งและเป็นอย่างผู้เลี้ยงหมูบริขายหมูและผู้เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ค่ายชิ้นก็ได้ยุติและพร้อมเดียวกันนั้นประชาชนก็บ่ได้บริโภคชิ้นหมูฉะนั้นบทเรียนตัวนี้และเป็นความทอดทอนมาจากแข่งสิงห์บุรีก็เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดจาก1เมืองไปเป็น6เมืองก็ย้อนมาการเคลื่อนย้ายเป็นอันผลโตในการนำเสนอฉะนั้นนี้ในปัจจุบันนี้ถือว่าทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมถือว่าได้ซุ่มใส่แหละในการควบคุมแก้ไขอย่างเข้มงวดตามแจ้งการของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งว่าในนี้ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการจัดตั้งพันธุ์ขยายแจ้งการดังกล่าวนั้น
2: ท่านบัวหงคำหาให้ฮู้ตื่นฟ้าอะฮิวาหมูแอฟริกาเป็นพยาธิติด8ที่5แห้งของหมูรวมทั้งหมูป่ายังบ่มียาป้องกันที่มีประสิทธิภาพส่วนวิธีป้องกันที่ได้หับผลดีคือวิธีป้องกันแบบด้านสีวภาพเป็นต้นการสร้างหัวอ้อมหอฟาร์มการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำเสื้อการสร้างจุดขาเสื้ออยู่ทางเข้าหาฟาร์มการจำกัดการเข้าออกของคนภายนอกการทำความสะอาดและการอนามัยขาเสื้อเป็นปกติซึ่ง

0: เสื้อผ้าญาตินี่บ่แม่นเสื้อผ้าญาติที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได
1: ้คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการซอลัดบังลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการซอลัดบังลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรรับรู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการโซลัดบังลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากลุ่มกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าคณะพรรคคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมโซลัดบังลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสอลัดบังลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการสอลัดบังลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกำข้อมูลแล้วรายงานคันเทิง
2: ที่เรียกการสกัดกั้นต้านการสอลัดบังลวงคือว่าเป็นเรื่องงานที่สำคัญได้เผยแพร่คำสั่งคำแนะนำลงติดตามการใช้เงินการใช้จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนครูสอนตามเป้าหมายและปฏิบัติวินัยต่อพนักงานที่มีพฤติกรรมซ่อนรักบังลวงและสิบห้าครั้งมีสามครั้งปฏิบัติวินัยขั้นสามสองครั้งเราเพื่อประชาชนแก่ครั้ง
1: ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์มีคำเห็นเติมว่าคณะพรรคคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยแผร่เอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาซีนำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกวดกาการใช้จ่ายเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทั้งได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมโซลัดบังลวงต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง 17-28 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง 24-32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง 22-32 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ 25-25 อุณหภูมิแม้ระหว่าง 23-33 องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง 16-32 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง 23-33 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง 19-24 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่21กันยานิวาองค์การขนส่งทางบกสิงคโปร์ประกาศว่าสิงคโปร์จะปรับใหม่สูงสุด500ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะสถานีรถเมล์และจุดเปลี่ยนรถเมล์เริ่มแต่วันที่23กันยานี้เป็นต้นไปรวมทั้งการกระทำต่างๆเช่นการวางตีนไว้เทิงบ่อนั่งการเปิดเพลงหรืออุปกรณ์เสียงดังและการถิ่มขี้เหงื่อสาดทรายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารและนำใส่บริการหลายขึ้นส่วนการกระทำผิดที่ร้ายแรงกว่านั้นเช่นการกีดขวางหรือการก่อให้เกิดอันตรายอยู่จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์รวมทั้งการเหตุให้รถเมล์จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์เปื้อน จากปั๊บใหม่สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้หับอนุญาตผู้กวดกาปีและพนักงานประจำอยู่จุดเปลี่ยนรถเมย์สามารถออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาทางบริหารให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระทำผิดเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ยังใดก็ตามพนักงานขับรถเมย์จะบ่มีอำนาจในการออกข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อหลีกเว้นการส่งผลกระทบต่อหน้าที่หลักในการขับขี่ที่ปลอดภัยแต่เขาเจ้าสามารถเตือนผู้โดยสารให้หยุดพฤติกรรมที่ก่อกวนหรือขอให้ผู้โดยสารลงจากรถถ้าพวกเขาบ่ปฏิบัติตามโดยเจ้าหน้าที่จะสืบต่อใส่วิจารณญาณและความยุติธรรมในการบังคับใช้ระเบียบการเหล่านี้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารมีข้อจำกัดด้านสุขภาพทางห่างกายหรือจิตใจ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่11กันยายนว่าอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงเห็นว่าใน8เดือนปีนี้ทั่วประเทศจีนได้สร้างตั้งวิสาหกิจถึงต่างประเทศ 42,582 แห่งเพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายการนำใส่ถึงต่างประเทศตัวจริงบรรลุถึง479ตื้อ950ล้านหยวนข่าวรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงได้นำใส่ถึงต่างประเทศตัวจริง200ตื้อ260ล้านหยวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า35ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่ายความเอาหลายกว่า41ส่วนห้อยของยอดการลงทุนตัวจริงจากต่างประเทศในทั่วประเทศและเพิ่มขึ้นหลายกว่า12ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่ายในด้านการบริการค้นคว้าและพัฒนารวมทั้งการออกแบบการบริการหันมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตหรือสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารได้นำใส่ถึงต่างประเทศตัวจริงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเมื่อเบิ่งในด้านแหล่งถึงต่างประเทศแล้วเห็นว่าฝรั่งและสวิตได้ลงทุนอยู่จีนเพิ่มขึ้นไว้สมควรคือฝรั่งเพิ่มขึ้นหลายกว่า39ส่วนห้อยและสวิตเพิ่มขึ้นหลายกว่า16ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีและสมภวันมาวงไซอ่าน
4: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮีพ้นเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการเป็นปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการห้ามเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมุ่งรัฐการ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้
1: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่าย

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติบันทึกกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินไขด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสุขสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน10ขึ้น12ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้วันพุธวันที่23กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองกับพวกเขาสุมใส่การเก็บเกี่ยวเมล็ดมัดข้าวนาดอหรือว่าข้าวนาเริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันนี้เกิดมาข้าวดอและหลังจากนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกค่าเวียกขัดดันต่างๆล้วนแล้วแต่ได้ดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแนนทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอกของพวกเขาให้มีความอิ่มหนำสำราญนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวก่อนประเทศชาติจะมีความเจริญศรีวิไลและปวงสนอกของพวกเขาจะรุดพ้นออกจากความทุกข์ยากล้านหลังหรือว่าออกจากความทุกข์ยากในนั้นก็แม่นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสนอกของพวกเขาโดยเยียงใส่มติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกการสามสร้างจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปซึ่งมาพอปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นหากฐานท้องถิ่นเขตพูดดอยเขตท่องเพียงล้วนแล้วแต่มีความเจริญศรีวิไลยับจอมอเข้าหากันทระกาวอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่แนวทางนโยบายที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาฮอดปีนี้ก้าวเข้าสู่ปี51ปีและทำเฟดกรบนาฉะนั้นประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นขอปวงสนอพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเบื้องต้นของรายการนี้ท่านฟังได้ครบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพวมเจียมจิตเจียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นหรือว่าแต่ละคงเขตเวียกงานและนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นและใกล้ๆจะถึงเวลา8:00 นแบบนี้หยวดยานพาหนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละจุดแต่ละเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากเอิ้นว่ามหาจากลุงโดกเข้ามหาสุนทรหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจากทางเส้นทางดอนหนูนขึ้นมหาเส้นทางประตูไซหรือว่าเส้นทางจากเลขที่13เหนือเลขที่13ใต้ตลอดถึงเส้นทางจากเมืองหาดไซฟองการล้วนแล้วแต่ยวดยานพาหนะนี้ทำไฟเดือดนะถ้าพบกับเขาหักไปบ่ด้วยความระมัดระวังนั้นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็คือดังเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่บันเหตุเส้นทางจากกายหงไก่เอิ้นว่าจากสีแยกไฟแดงสีดำสีแยกไฟแดงทนคันคำใกล้ๆจะถึงหงไก่ยศินแห่งชาติรถต่ำกัน4คันลวดเลยเป็นประเภทรถเก่งแดกับซิมันรถปาราโดหรือว่าฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งอีกเหตุให้รถได้รับความเสียหายอย่างนักหน่วงในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้เวลาเกือบ15:00เหตุให้การสัญจรเกิดความยุ่งยากเกิดความแออัดและก็สร้างความยุ่งยากให้แก่ถนนหนทางอันนั้นถือว่าเป็นซึ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ระมัดระวังแต่ว่าบอลฮิตเวียกเหตุงานอยู่เอาไกลก็ต้องคิดไล่เวลาให้คักแน่ส่องมากระแม่นถ้าว่ามึนเมาแล้วก็อย่าขับรถขอให้นอนพักผ่อนให้ส่วงเล่าหรือว่าส่วงความมึนเมาแล้วจะก็เดินทางต่อถ้าว่าไปด้วยความแบบหลับในบ่หรือไปด้วยความมึนเมาควบคุมสติบ่ได้จังสิพาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแม่นอยู่ดอกว่าตัวเองสร้างปัญหาแล้วผู้อื่นก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันแม้กระทั่งผู้ใช้รถใช้ถนนห่วมเส้นทางก็พอได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แถวขายไม้บันทงตูมหรือว่าแถวๆบ้านดงเมี่ยงแถวๆคาดว่าบนขายไม้เบื้องนี้อาจจะขึ้นกับบ้านดงเมี่ยงแต่ว่าฝากทางเบื้องซ้ายมือไปอาจจะขึ้นกับบันทงตูมนะกายไฟแดงสีดำดูกายไฟแดงทงกันคำจะขึ้นไปหาของกัญญาสินแห่งชาติในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้ระมัดระวังในการไปการมาการเส้นรถถนนว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่รถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติรถใหญ่ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันหากไปด้วยความหันพระดันแรงกระเสี่ยงต่อกับอุบัติเหตุเพราะว่ารถยนต์ในเราของพวกเขารถก็บ่หลายความไวกระซ้ำนี่ถ้าว่าถึงอุบัติเหตุที่สื่อว่าแซมโลกท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบื้องรวมแล้วการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมาปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเส้นทางไปมาหาสู่แต่เหนือถึงใต้ได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงให้มีความจบครบเป็นระเบียบเรียบร้อยการไปกันมาก็สะดวกสบายและเส้นทางด่วนหลายๆบ่อนก็ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างหลักๆที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันความเจริญศรีวิไลของประเทศชาตินั่นก็คือเส้นทางรถไฟความไวสูงถึงว่าพวกเขาบ่มีทางออกสุดทะเลแต่พวกเขามีพวกเขาประเทศชาติของพวกเขาบ่มีแสดงติดทะเลแต่ก็มีทางออกสุดทะเลและนอกจากนั้นก็คือพวกเขาเห็นนับกันนั่นแหละประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจกำลังหุ่งเหืองก็ย้อนมีการผัวพันหลายฝ่ายเฉพาะการเมืองการผัวพันเราจีนทางรถไฟเราจีนพวกเขาได้สมไซการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจมีการเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อมาเว้าถึงการพัวพันข้อมือเราจีนนี่ทำเป็นเรียบเนาะสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านวันนี้ทางรายการจะลงเลือกเกี่ยวกับศาสตรกรรมเราจีนในยุคใหม่ก้าวเข้าสู่ระดับสูงใหม่อย่างประยุทธ์ยังในเดือนมิถุนายน2026ทำเป็นเรียบจีนและลาวได้ออกแถลงการร่วมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการสร้างโครงร่วมศาสตรกรรมเราจีนในยุคใหม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานเพิ่มสร้างคู่ร่วมมือศาสตรกรรมลาวจีนในปี2024-2028เมื่อ
ประเสริฐกับสิ่งท้าทายที่สำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาและสามารถบรรลุการหันเป็นทันสมัยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยิงใส่สภาพตัวจริงในกระบวนการก้าวขึ้นสังคมนิยมของประเทศตนและเข้าใจยังลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ประวัติศาสตร์ของอนาคตร่วมกันสำหรับอนุสาสน์ได้ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการร่วมมือในขงเขตต่างๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศในโลกใต้ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อสร้างแห่งดันที่ยืนยงสู่การพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนในฐานะเป็นโครงการหลักของการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงทางรถไฟลาวจีนได้ปรับปรุงสภาพการขนส่งของลาวอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการหันเปลี่ยนจากเอิ้นว่าหันเปลี่ยนของลาวจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลไปสู่ประเทศที่มีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดทางบกตลอดระยะ5ปีนับตั้งแต่เปิดให้การบริการทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าหลายกว่า90ล้านตันรวมทั้งสินค้าข้ามสายแดนหลายกว่า11ล้านตันประเภทสินค้าข้ามสายแดนได้เพิ่มขึ้นจากหลายกว่า500ชนิดในตอนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,000 กว่าชนิดซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของรถไฟลาวจีนในฐานะเป็นเส้นทางคำเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายบทบาทเอิ้นว่าบทบาทการขับเคลื่อนทางรถไฟลาวจีนตื้มอีกซึ่งสำคัญแม่นการยกระดับเศรษฐกิจขนส่งไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจีนและลาวสามารถนำไซเวทีต่างๆเส้นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเศรษฐาเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อเต็นสปปลาวมหาบ่อหารสปจีนเพื่อเพิ่มทวีการห่วมมือระบบต้องโซ่อุตสาหกรรมในของเขตต่างๆคือการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมการปรุงแต่งทรัพยากรแร่ธาตุอย่างลึกซึ้งพลังงานสะอาดการผลิตอุปกรณ์และการขนส่งข้ามสายแดนจะเป็นการช่วยดึงดูดการเชื่อมโยงการปรุงแต่งที่มีคุณค่ามาสู่สปปลาวหลายขึ้นวิสาหกิจจีนความยึดมั่นในหลักการท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่นเสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อหันเปลี่ยนข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่งให้กลายเป็นข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมโอกาสการจ้างงานและสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างประจุจังสถานการณ์ห่วงมือด้านกสิกรรมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั้งสองฝ่ายควรปรับปรุงการกวดการและกักกันผลิตภัณฑ์กสิกรรมการขนส่งระบบต้องโซ่เอิ้นว่าระบบการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสายแดนสนับสนุนผลิตภัณฑ์กสิกรรมของลาวที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดจีนหลายขึ้นเพิ่มทวีการร่วมมือในการปลูกฝังและการปรุงปรับปรุงพันธุ์และการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและการฝึกอบรมเทคโนโลยีกสิกรรมเพื่อสวมขยายประสิทธิภาพการผลิตกสิกรรมของลาวและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแรงกระตุ้นที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาชนบทและการลดพ้นความทุกข์ยากหัดแน่นการเปลี่ยนหากในแวกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความคิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนลาวและประชาชนจีนพื้นฐานของสายความพันธ์ระหว่างรัฐที่อยู่และแม่นอยู่ที่ประชาชนและมีการมีชีวิตชีวาคู่ห่วมสัตกรรมแม่นอยู่ในหัวใจของประชาชนทางรถไฟลาวจีนบ่เพียงแต่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วมิตรภาพที่เชื่อมโยงประชาชน2ประเทศนับตั้งแต่การเปิดให้การบริการรถไฟโดยสารสากลของทางรถไฟลาวจีนการท่องเที่ยวข้ามสายแดนการทัศนศึกษาต่างๆและการเลี่ยงเปลี่ยนทางธุรกิจก็สะดวกสบายหลายขึ้นมาฮอดวันที่7กันยายน2026ทางรถไฟลาวจีนก็ได้ให้การบริการรถไฟโดยสายข้ามแดนรวม 3,700 กว่าขบวนขนส่งผู้โดยสารได้ถึง 900,000 กว่าคนจากกว่า120ประเทศและภาคพื้นสร้างเงื่อนไขที่อำนวยให้การเสริมขยายเข้าความเข้าใจฮัดแน่นมิตรภาพระหว่างประชาชน2ชาติลาวและจีนเล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการร่วมมือด้านการบังคับกฎหมายและมั่นคงและการต้านอสัญญกรรมเช่นว่าการพนันข้ามชาติและการส่อโกงโทรคมนาคมสร้างกลไกตามแบ่งความข้อมูลข่าวสารตัวจริงของการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศกำลังพัฒนาสามารถค้นคว้าหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมคู่ห่วมทันสมัยร่วมกันบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันและการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เมื่อเบื้องไปข้างหน้าตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในการเคารพและไว้เนื้อเสื้อใจกันทางด้านการเมืองผลประโยชน์รวมทางด้านเศรษฐกิจการขยายทางด้านสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านความมั่นคงความเข้าใจและความสามัคคีกันในด้านวัฒนธรรมการปกครองแบบร่วมมือกันในด้านนิเวศวิทยาทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถซุกยูร่วมสัตกรรมลาวจีนก้าวเข้าสู่ระดับใหม่สูงขึ้นและร่วมกันเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์ลาวจีนได้อย่างแน่นอน
เวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฟังได้ครบขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกวางประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกกับพวกเขาทุกคงเขตเพียกงานพร้อมสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการในตอนเช้าของวันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆก็แม่นจากทางลิซาสอนมณีเป็นว่ารับฟังปกติด้วยอาจารย์สอบแพทย์คำฮักขอสมเสยอาจารย์จัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจยังสูงลิซาสอนมณีและก็การแก้วสุวรรณศรีเป็นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข็งเวียงจันทร์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆบุญปันบุญปันนี้แม่นอยู่ทางบ้านก่อเมืองไสสถานเพื่อนสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้พรสวัสดิ์ยังสีบุญเฮืองอากาศปลอดโปร่งดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆหรือกระกระเพชรไพบูลย์ติดตามเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสมคำปิ้งสมแพงกันว่าในตอนเช้านี้อยู่ทางเมืองเวียงภูคามมีหมอกปกคลุมอากาศเย็นคล้ายๆคือลักษณะเข้าหนาวแล้วและอันนี้จากผลงานรับฟังเป็นประจำจากทางเมืองดักจึงแขวงเสกองบุญธรรมเป็นว่ารับฟังปกติทางเมืองปากแบงแขวงอุดมไซอากาศเริ่มหนาวแล้วคำเล็กพุทธกาสารหงเฮียนมอสอมกมกจงเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทากันว่ารับฟังอยู่ฟังเป็นประจำจัดรายการได้ดีหลายมีประโยชน์แก่สังคมสมเสยได้ระบาดจังสั้นนะและการนี้จากเมืองยอดอูไกลสำเร็จการเก็บข้าวนาเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วแน่อยู่ทางเมืองยอดอูแขวงพงศรีนี่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีนี่ถือว่าไกลจะแล้วเลยดีนี่แล้วก็ผู้ว่าอยู่ทางเมืองเวียงท้องแขวงบริคำไซท้องฟ้าแจ้งใสดีแสงแสงอุทิศเข้มมณีทองกว่ารับฟังทางเมืองดักจึงฝนตกหลายบุญรองเวียงวันคำจากบุญรองเวียงวันคำนี่ติดตามมาโดยตลอดคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีทางเมืองต้นเพิ่งเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากบุญโฮมวันนี้เพิ่งก็ฟังรายการนิโยบุญคำสุนิไซต้นเพิ่งแดดออกตั้งแต่เช้าๆอนุสักวิทยุโทรคงเมืองนาแลท่ายทอดและติดตามเป็นประจำเสียงแจ้งดีขอขอบใจยังสูงได้อนุสักเดอร์ที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้ทุนใจทุนใจแขวงอัตปือติดตามเป็นประจำเดอร์อาจารย์สอบเพียงคำห้าขอขอบใจยังสูงเท้าสุนิดาสัญญาทงสาวนุ่มเมืองติดตามเป็นประจำสุขสมัยอันนี้สุขสมัยเพื่อกว่าฟังรายการของพวกเฮาโยปัจจุบันนี้และอันนี้จากสิประเสริฐรับฟังอยู่กองพันน้อย13เจนเดตเซาเท้าสุนิดาสาวนุ่มเมืองติดตามเป็นประจำสุขสมัยแล้วก็อันนี้เผาสี่บอนีติดตามอยู่ทางเมืองพลไซทางเมืองพลไซแล้วก็อันนี้จากบุญโฮมรับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองปากโอ้เสียงแจ้งดีทุกท่านแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงนี้ปิดท้ายรายการทับฟ้าได้ครบและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสังคมเสียงทั้งสองท่านสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักเนี่ยเด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกรงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทนำเอาข่าวคราวเวียกงานกสิกรรมประไม้กับผู้ฟังแหล่งสัตว์ของสาวกสิกรในข้อเขตทุกประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำรายการนี้สาวกสิกรของเฮาซุ่มใส่การปลบัดหักซ่าข้าวนาปีและพืชฤดูฝนจังได๋ก็เอาใจใส่เนาะเพื่อผลผลิตที่พวกเราทุ่มเทเงินแห้งและถึงทอนลงไปนั้นให้ได้หาปักผลกลับมาตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้ลายให้กลมอยู่กลมกลิ่นและผลิตเป็นสินค้าอีกสำหรับเนื้อในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมในแหละมานำเสนอให้ทานได้หาฟังโดยเฉพาะกระแมนการเห็ดฟุ้นบ่มเฟืองเพื่อเหตุการผลิตปอดสารพิษหรือว่ากสิกรรมอินทรีย์ต้องได้มีเทคนิคการผลิตขึ้นใดอย่าลืมติดตามในรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายหั่นมาฟังการเพิ่งตนเองเนาะกุมตนเองด้วยการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าหั่นพาครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากใดแท้หรือบ่ตามครอบครัวของนางลำเผาจันทวงศ์อันนี้เพิ่นได้เริ่มต้นจากจุดใดจึงเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินได้เอาไว้ตอนท้ายจึงมาฟังพอๆกันตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน
2: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจังหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมาเป็นความสุขให้บริการทุกๆ ท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังสำหรับสากประชิกรคิดยักษ์คิดกสิกรรมอินทรีย์ต้องได้ผลิตเนาะฝุ่นให้ปลอดจากเคมีใดนั่นก็คือการเฮ็ดฝุ่นบ่มเฟืองเพื่อเฮ็ดให้การผลิตของท่านนั้นปราศจากสารเคมีเพราะว่าอยู่ในระยะนี้ท่านประชาชนทั่วประเทศความคุ้นเคียวผลิตพืชผักเราดูฝนและการผลิตข้าวนาปีจางเป็นขบวนเพื่อบริโภคภายในครอบครัวและเป็นสินค้าในขณะที่ว่าการผลิตนี้ท่านก็ยังมีการสวมใส่ปุ๋ยเคมีช่วยอยู่ในการผลิตเพื่อป้องกันศัตรูพืชและเฮ็ดให้พืชผักงามแต่ว่าการนำใส่ฝุ่นเคมีก็มีความเสี่ยงต่อผู้ผลิตผู้บริโภครวมถึงสภาพแวดล้อมนำอีกแต่ถึงยังไงก็ตามเนาะเมื่อนี้ท่านทางรายการได้นำเอาวิธีเฮ็ดฝุ่นบ่มเฟืองเพื่อเป็นบทเรียนให้สากสิกรที่ว่ามักหักในอาชีพการผลิตกสิกรรมอินทรีย์หรือว่าปอดสั้นผิดนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังสำหรับวิธีเฮ็ดฝุ่นบ่มเฟืองท่านก็บ่มีปัญหายุ่งยากท่านผู้ฟังส่วนผสมก็มีเฟืองแห้ง1ส่วนตัดให้สั้นประมาณ 1-2 นิ้วแก๊บแห้ง1ส่วนหำอ่อนละเอียด1ส่วนก้างน้ำตาลหั่น20ซีซีแล้วก็ BE หั่น20ซีซีน้ำ10ลิตรวิธีผสมแม่นเอาเฟืองและแก๊บมาผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เอา BE ก้างน้ำตาลมาผสมกับน้ำไซบัวหดน้ำลงในกล่องเฟืองผสมแก๊บให้เปียกคนให้เข้ากันดีแต่ว่าบ่ให้เปียกเกินไปเอาหำมาผสมลงไปคนให้เข้ากันโดยให้ได้ความซุ่มประมาณ50ส่วนร้อยนำไปกล่องใส่กระสอบปานที่ว่ามีเฟืองห้องพื้นเอาไว้แล้วและควรกล่องให้สูงบ่เกิน30เซนหลังจากนั้นก็เป็นใส่เป่าปานนี่แหละคุมทับอีกสันหนึ่งประมาณ5ชั่วโมงเมื่อครบ5ชั่วโมงแล้วต้องหมั่นกวดอุณหภูมิทุกๆชั่วโมงควบคุมให้อุณหภูมิสูงบ่เกิน 45-50 องศาถ้าหากว่าเกินนั้นก็แม่นให้ปีนกองฝุ่นท่านทันทีถ้าหากว่าปล่อยให้อุณหภูมิสูงเกิน45องศาฝุ่นจะบ่มีคุณภาพแล้วก็ต้องกวดสอบทุกๆชั่วโมงจนกว่าอุณหภูมิจะเริ่มลดลงเป็นปกติจึงสามารถเอาไปใช้ได้อันนี้ประมาณ 2-3 มื้อนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าหากว่าพวกเฮาผสมให้ได้ความซุ่ม50ส่วนร้อยพอดี3วันสามารถใส่ได้เลยแต่ถ้านำลายความซุ่มสูงกล่องฝุ่นท่านจะหอนลายอันนี้ต้องใช้เวลาหลายวันเนาะกล่องฝุ่นจึงจะเย็นส่วนการกวดว่าใส่ได้หรือบ่นั้นก็แม่นให้ดมกินถ้าใส่ได้จะมีกลิ่นหอมคือดอกเห็ดอันนี้ก็คือวิธีการเฮ็ดฝุ่นบ่มเฟืองเพื่อผลิตกสิกรรมอินทรีย์ส่วนการนำใส่ก็แม่นใส่เกลี่ยดินสำหรับปลูกพืชทุกชนิดได้โดยใส่1ตาแมตต์ต่อ200กรัมหรือว่า2กำมือแล้วก็ใส่หญ้าหรือว่าเฟืองแห้งหั่นปกทับอีกสักหนึ่งแล้วหดด้วยน้ำผสมน้ำ BEกากน้ำตาลอยู่ในอัตราส่วนดังน้อยก็แม่น20ซีซีต่อน้ำ10ลิตรปะไว้7มื้อและจึงสามารถปลูกพืชผักได้ใส่กับพืชทุกชนิดได้โด ดยห้อยหอบต้นพืชห่างๆอันนี้พวกเฮาจะให้ทึกเงาพืชที่ว่าหยังอ่อนจะเฮ็ดให้พืชท่านตายเพราะว่าฝุ่นบ่มเฟืองนี้มีคุณสมบัติเป็นกรดใสหญ้าแห้งหรือว่าเฟืองปกคลุมเงาแล้วพวกเฮาจึงหดโดยน้ำผสม BE อีกจะเฮ็ดให้ต้นไม้ท่านเป็นมากดีขึ้นถ้าว่าพวกเฮาไปหดต้นไม้ให้มากแต่เนี่ยได้ก็ตามเนาะสำหรับความรู้เรื่องของการผลิตฝุ่นบ่มเฟืองนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่รายการเพื่อสากลกสิกรนำมาฝากมาตอนท่านผู้ฟังเนาะนำเอาไปปฏิบัติลงเบิ่งเพื่อท่านจะได้ผลิตกสิกรรมอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมและท่านผู้ฟังตอนนี้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการ
4: ข่อยบอ
5: ว่ายังล่ะ
4: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
5: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวละแล้วแต่มาเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนับมือนับดีขึ้นแต่ละก้าวได้นี่ละย้ำใดพักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จําเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห่งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว
1: นับวันใสสร้างสางเข้าไปสู่เส้นทาง
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติที่ตามฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังสำหรับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการผลิตกสิกรรมนี่แหละเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินได้เริ่มต้นคือในไรเนาะจึงจะเฮ็ดให้ได้รับผลสำเร็จในการผลิตกสิกรรมเพราะว่าจะเป็นการปลูกก็ดีการเลี้ยงก็ดีเพราะว่าการผลิตกสิกรรมพวกฟังเลี้ยงสัตว์นั้นก็เป็นเบียกหนึ่งที่ว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทั้งเป็นการสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากใดเทละกาวดังครอบครัวของวาทีนางลำเภาจันทวงศ์

สมาชิกนักฮบเก่าบ้านดงสามเส้นหน่วยนายหินดงสามเส้นเมืองแก่นเท้าแขวงเชียงบุรีก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ได้สู้สนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวกลายเป็นสินค้าจนกลายเป็นครอบครัวตัวแบบหนึ่งอยู่ในหกครอบครัวตัวแบบของเมืองแก่นเท้าแขวงเชียงบุรีนางลำเภาจันทวงศ์เพิ่นได้ให้ฮู้ว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอันนี้หลังจากที่ว่าเพิ่นได้ออกพักผ่อนเบื้องต้นสภาพครอบครัวก็พบความยุ่งยากคาดเคลื่อนหลายสมควรอาศัยเงินที่สะสมไว้ก็บ่เพียงพออยู่ในการใช้จ่ายซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละวันซ้ํายังบ่ทันมีทุนห่อนที่ว่าจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจากนั้นจึงได้ปรึกษาหารือนําครอบครัวตัดสินใจยืมเงินจากธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจํานวน35ล้านกีบเพื่อมาเป็นทุนห่อนในเบื้องต้นเมื่อได้เงินมาแล้วก็ได้ลงทุนปลูกยางพาราเลี้ยงหัวเลี้ยงหมูสัตว์ปีกเห็ดหนาปลูกข้าวและเห็ดส่วนปลูกพืชผักต่างๆนําอีกเบื้องต้นท่านกะเมนบ่ทันมีประสบการณ์อยู่ในการปลูกการเลี้ยงจึงได้ลองผิดลองถูกและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ตัวจริงเรื่อยๆบวกกับคําแนะนําจากทีมงานของเมืองที่ว่าลงสุกยูส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงของห้องการกสิกรรมป่าไม้และการปกปักรักษาการปรับปรุงดินการป้องกันโรคระบาดของพืชและสัตว์เห็นว่ามีผลได้หักดีร้ายขึ้นปัจจุบันก็มีส่วนยางพาราอยู่ในเนื้อที่5เฮกตาร์กว่าปลูกยางพารา 3,000 ต้นแต่ละปีค่ายนำยางได้เป็นเงิน48ล้านกีบปลูกข้าวนาปีอยู่ในเนื้อที่แม้นเฮกตาร์กว่าผลผลิตก็แม้นได้หัก 3,900 กิโลกรัมแห่ไปกิน 1,400 กิโลกรัมขายแต่ละปีอีก 2,500 กิโลกรัมได้เงินก็แม่น 6 ล้าน 5 เซนกีบปลูกพืชผักต่างๆเพื่อบริโภคในครอบครัวส่วนที่เหลือขายอันนี้เป็นสินค้าอีกเนาะก็ถือว่าเป็นเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินถือว่าเพิ่นขายอยู่ในแต่ละปีนี้ได้ 3 ล้าน 5 เซนกีบสำหรับพืชผักต่างๆนอกจากการปลูกฟังแล้วก็ยังได้เลี้ยงงัว38ตัวขายออก18ตัวได้เงิน83ล้านกีบอยู่ในนี้มีนาทีเลี้ยงหัว9เฮกตาร์กว่าเลี้ยงมูลาดอีก40ตัวขายออก19ตัวได้เงิน22ล้านกีบเลี้ยงสัตว์ปีกอีก100ตัวขายออก60ตัวได้เงิน1ล้าน9แสนกีบมีน้องป่า1น้องอยู่ในเนื้อที่ 1,200 ตะแมดเนาะปล่อยป่าแล้วก็แม่น 1,200 ตัวแต่ละปีสามารถขายออกได้300กิโลกรัมได้เงิน7ล้านกีบนอกจากนี้ก็มีหานขายเครื่องย่อยที่สามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวถึงทั้งหมดนี้ก็แม่นอาศัยเฮงงานต้นต่อซ่องเฮงงานซ้ำหองอีกซ่องเฮงงานสร้างรวมแล้ว1ปีสามารถสร้างรายรับได้เกือบ180ล้านกีบถ้าเทียบใส่เมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ท่านเห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวแม่นมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลายอย่างจากเมื่อก่อนบ่เคยมีนั่นก็คือเฮือนอยู่แน่นหน้าทวรมีรถมีพาหนะหับใส่ภายในครอบครัวมีหงสีเข้าและก็มีทั้งเงินแห่ไว้จำนวนหนึ่งสามารถส่งลูกเฮียนและย้อนเห็นได้ความสำคัญเนาะในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวและเห็นได้แนวทางนโยบายของพรรคจุดหมายสู้สนขององค์การจัดตั้งนักฮบเก่าแต่ละขั้นดังนั้นครอบครัวของท่านวาทีนางลำเภาจันทวงศ์ก็เป็นครอบครัวดุมันขยันเพียรมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าโดยการปฏิบัติที่ว่าพึงตนเองกุมตนเองสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองสามารถสร้างรายรับเข้าครอบครัวนับมือนับดีขึ้นเป็นก้าวๆอันนี้ก็คือผลสำเร็จหนึ่งเนาะของครอบครัวที่เพิ่นมีความดุมันห้าวหันในการเพิ่มพูนผลิตผลเฮ็ดให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากใดแล้วท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมอร์นิ่งได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เอาแก้วเมนูเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
3: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

ักทายสบายดีมิรายการทุกท่านหาฟังได้ปกติ1ชั่วโมงแบบนี้กระจายเสียงทีนักลงวิจารณ์ให้มิรายการนั้นได้ติดตามหาฟังอย่างทั่วถึงมื้อนี้ของม้วนข่าวสารคือเก่าเพลงกะจะเน้นไปที่เพลงลูกทุ่งบรรณาเด้อเอาใจหลายคนที่ติดตามหาฟังรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันเนาะก็เสื้อว่าคงเปิดวิทยุหาฟังอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มื้อนี้อากาศปรับเปลี่ยนบ่อยู่ทางต่างแขวงการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังต้องได้ดำเนินไปปกติท่านผู้ฟังแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องผ่านผ่าเป็นยังอนุรักษ์จึงว่าคำนี้เป็นประจำเนาะก็เพื่อเป็นแห้งใจให้สาวผู้ออกแห่งงานในที่นี้การออกแห่งงานด้วยสองฝ่ามือออกแห่งงานด้วยสติปัญญาตามท่าแห้งของแต่ละคนที่ว่าแตกต่างกันไปเนาะหลายคนก็เสื้อว่าไล่อาชีพจุดมุ่งหมายกระแมนการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอให้ประกอบอาชีพด้วยความสัตย์ซื่อสุจริตสัตย์ซื่อต่อตนเองต่ออาชีพเก็บทอนเงินคำที่หามาได้ประหยัดมัธยัติอีกเติมถ้าว่าฟุ่มเฟือยหลายเกินไปเนาะรายหับอาจจะหน่อยรายจ่ายผัดหลายมันจะบูดุลเดียงท่านผู้ฟังบางคนมารายจ่ายแต่ละมื้อนี่หลายผู้ที่เป็นสาวค่ำในครอบครัวก็อาวันหนักเดการหาวิธีทางในการสั่งรายหับอาจจะมีหัวคิดปฏิสร้างหลายคนอาจจะมี1อาชีพ2อาชีพ3อาชีพเพื่อเก็บรายรับเข้าสู่ครอบครัวเป็นอีก1ช่องทางหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากบางคนมีเพียงแต่อาชีพเดียวรายรับเข้าเพียงแต่2ทางเดียวต้องได้ประหยัดมัธยัติแต่จะซื้อสิ่งของอันใดก็ต้องได้คิดอันใดจำเป็นอันใดบ่จำเป็นมันจะฟุ่มเฟือยเกินไปเฮาก็ต้องมีขีดจำกัดต้นรายการแบบนี้ฟังเสียงเพลงก่อนเป็นรายการ

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาค

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เป็นรายการและท่านผู้ฟังดำรงชีวิตอยู่ทางต่างแขวงเนาะเป็นชาวเกษตรกรไหนาหัวสวนกันยังหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าพนักงานรัฐกรของพวกเฮาได้ก็เฮ็ดเวียกทุกมื้อท่านผู้ฟังยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ก็มีการพักผ่อนขึ้นกับสาขาอาชีพของแต่ละคนวันจันทร์ฮอดวันศุกร์บ่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์ก็ว่ากันไปทุกคนต้องมีการประกอบอาชีพจะหน่อยหรือว่าหลายก็ตามฮอดเดือนมามีรายรับเข้าสู่ครอบครัวเป็นการจุนเจือกันไปได้ถ้าว่าจะอาศัยผู้นึ่งผู้เดียวสมาชิกในครอบครัวเป็นเสาหลักเป็นปู่ค่ำอาจจะเอาหนักแดหน่อยนึงเนาะดังนั้นสมาชิกในครอบครัว2คน3คน4คนถ้าว่า5คนขึ้นไปแห้งหนักกันตื่มท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อต้องได้คิดตื่มว่าจะหาทางออกคือแนวใดในการสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวแต่สิ่งที่คิดต้องลงมือปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จคิดในสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วก็ลงมือเฮ็ดโลดเนาะจึงจะเกิดดอกออกผลได้ถ้าว่ามีแต่คิดง้อคิดเงียงคิดอย่างเดียวแต่บ่ลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปเสื่อว่าบ่เกิดดอกออกผลเสื่อว่าบ่ประสบผลสำเร็จแน่นอนถ้าว่าคิดแล้วลงมือปฏิบัติพร้อมบวกกับความมั่นอดทนเวียกงานก็จะประสบผลสำเร็จเนาะเพียงแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอ้ายเป็นเอื้อยเป็นลูกเป็นหลานเป็นอ้ายเป็นน้องจังซี่ก็ต้องได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพวกเราต้องพร้อมใจกันในการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเริ่มจากตัวเราเองจะแก้ไขตนเองขึ้นแนวใดเนาะถ้ายังขี้ข้านมักง่ายยังติเงินหน่อยยังคอยวาสนาอยู่จะมีความคิดแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะเอื้ออิงบุคคลอื่นบ่มีความสามารถบ่มีความกล้าหาญที่จะผ่านหรือว่าตัดสินใจในเวียกงานใดนึงให้ประสบผลสำเร็จได้แต่ในที่นี้เนาะก็ยังเป็นแรงใจให้มีแรงการอยู่อย่าท้ออย่าถอยเด้อท่านผู้ฟังเอากำลังใจให้มีแรงการมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้เติม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าสวยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนหอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะอยู่น้ำกันทุกเมื่อ1ชั่วโมงในบรรยากาศที่หลายคนนั้นกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนกำลังขับงานพาหนะอยู่การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขอให้ประธานนั้นรักษาสุขภาพทางกายเมื่อใดรู้สึกว่าตนเองนั้นบ่สบายจิตเป็นดอกแดดต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาบ่ควรที่จะปินป่วยเองเนาะขอให้มีรายการนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ทันหากนั้นไปดนๆอากาศทางต่างแขวงปรับเปลี่ยนในสภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันเนาะผลกระทบกระแมนทุกคนถูกผลกระทบน้ำกันการประกอบอาชีพเด็กก็ถูกผลกระทบน้ำกันได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นสาวเกษตรกรไถนาหัวสวนบางปีฝนตกบางปีแล้งบางปีอากาศหนาวบางปีอากาศฮ้อนแท้ฮ้อนมาเนาะมันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศเฮาบ่สามารถที่จะกำหนดได้สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือปรับไปนำสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็ต้องได้ยอมรับสิ่งสำคัญแม่นการที่บรรดาทานนั้นใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันถ้าว่าเป็นเขตตัวเมืองถ้าตกสู่ยามแล้งท่านผู้ฟังบ่อยากให้จุดหญ้าซาซายบ่อยากให้จุดขี้เหนือเนาะเพราะว่าเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมถ้าว่าอยู่เขตนอกก็เส้นเดียวกันการจุดป่าทางให้มันส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศผลที่คืนมาก็คือมีการตอบกลับคืนมาก็แม่นไทเฮาเจ้าคอยนี่แหละที่ว่าถึกผลกระทบนำกันเนาะดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั่นแหละบางปีฝนตกน้ำท่วมบางปีแห้งแล้งหนาวหนาวก็หนาวหลายฮ้อนก็ฮ้อนหลายท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศในปัจจุบันขึ้นกับการทำลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์เฮาเองฝากเป็นรายการไว้เนาะสำหรับการทำการผลิตบ่ว่าจะเป็นยามใดและดูใดก็ตามขอให้รักษาสภาพแวดล้อมน้ำกันการจุดหญ้าบ่จุดป่าจุดขี้เหยื่อต่างๆนี่ก็บ่ควรที่จะเฮ็ดเนาะและการมลพิษจากควันรถนี่แม่นบ่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยท่านผู้ฟังแต่พวกเขากะพยายามให้หลุดพ้นให้ได้หน่อยที่สุดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเขาก็จะได้สูบดมอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังรับฟังรายการของเฮาอยู่ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะอยู่กับอนุรักษ์มณี1สมุงปฏิทานจะให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับจุดประสงค์ของวันต้านเอดสากลถึงว่ามื้อนี้จะบ่แม่นวันต้านเอดกระตามเนาะแต่ว่าอยากให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของวันต้านเอดสากลมิตรรายการเนื่องจากว่าพยาธิเอดเนาะยังเป็นปัญหาเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชาชนในทุกขงเขตในทั่วโลกองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาวันที่1ธันวาของทุกๆปีเป็นวันต้านเอดสากลหรือวันเอดโลกโดยวันเอดสากลครั้งทำอิฐเริ่มขึ้นในวันที่1ธันวาคม1989มีการจัดกิจกรรมโฆษณาต่อต้านพยาธิเอดด้วยหลายรูปแบบพร้อมกันในทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งความหวังไว้ว่า 1. จะพยายามหยุดยั้งพยาธิเอด 2. ให้ความเห็นใจห่วงใยต่อผู้ติดเสื้อและผู้ป่วยเอด 3. ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้กับเอดจากที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญต่อพยาธิเอดเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเอดเป็นพยาธิที่มีความหุนแหงมีผลกระทบต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อประเทศชาติซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหลายอย่างบัดนี้พยาธิเอดแม่นหยังท่านผู้ฟังพยาธิเอดหรือพยาธิภูมิต้านทานบกพร่องเป็นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเอิ้นย่อๆว่า HIVผู้ที่เป็นพยาธินี้ภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายถูกเชื้อไวรัสทำลายและเสียชีวิตจากพยาธิต่างๆที่เข้ามาซ้ำเติมในภายหลังเช่นพยาธิวัณโรคปอดอักเสบติดเชื้อในระบบเลือดเชื้อราและอื่นๆเชื้อไวรัสเอดมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์หลักดั้งเดิมแมนHIV 1สายพันธุ์ HIV 2ยังมีสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอีกตามเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสเอดนี้สามารถกลายพันธุ์ได้ง่ายท่านผู้ฟังวันเอดโลกข้างทำอิฐเริ่มขึ้นโดยมีจุดประสงค์1เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงอันตรายจากการติดเชื้อของพยาธิเอดและการเจ็บป่วยจากเอด2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันเอดให้หลายขึ้นในสังคมทุกระดับ3เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านด้วยหลายรูปการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง4เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอด5เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เอาแก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
4: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
4: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอหน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำด้วยลูก
4: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
0: รายการนี้มอบเสียงเพลงและให้ความรู้มีรายการไปนำเนาะขอขอบใจที่มีรายการหาฟังรายการของพวกเราอยู่เมื่อนี้หวังว่าคงสืบต่อหน้าที่เวียกงานอยู่เป็นแห้งใจให้ก็แล้วกันเนาะอากาศกะปรับเปลี่ยนในปัจจุบันเคียงคูณกันนั้นก็ต้องได้รักษาสุขภาพทางกายเด้ท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านนั่นแหละดำรงชีวิตอยู่ใส่กระตามเนาะอากาศปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมชาติซะเฮาก็ดำรงชีวิตปกติเพราะว่ามันปราศจากบ่ได้มันหลีกบ่ได้แล้วเนาะสิ่งสำคัญที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการป้องกันบ่ให้ตนเองนั้นเจ็บป่วยกับพอแล้วขอบใจมิตรการที่เฮาฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่ขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิตรการทุกๆคนสบายดี

ังแต่โหแม่น้อย50ปีขึ้นหลังประวัติศาสตร์บุตรบานีจังสีจังเห็นน้องก็ถือเรียวได้น้องเอ๋ย

0: แต่มาลบนี้จริงได้มาพบอายแต่ถ้าบ้ามาบุญนี้ใจเด่นน้องหาบ้ามาบุญเลย
1: โอ้ร้อนน้องเอ๋ยรับเต็มยังเสียงเราสามมือกันก็ดังดังกีใจลมนัดน้องเสมอดังก็ดังกันขันหักเป็นจังสิรักสุดที่ดีใจน้องเอ๋ยเฮามาเห็นแต่ทิศแต่ใจตั้งมหาสนทุกสนเฮาขึ้นได้มาม้วนเขาละพัน

0: มากว่าอายาค่ะเมตตาอายาลาวเมเลียงพุทธเงาสวนอย่าหวามยามสิได้ดอง
1: โอ้ยว่าใจนำไม่แล้วว่ามาบุญเลยน้องมาเห็นหน้าอายเก็บน้อยคิดหนึ่งตาเดินหน้าดอน้องมาเห็นหน้าตายเก็บมาคิดเมียนลาน้องอยากก็เมตตาน้องอยากลาแม่กูอาจีไปซ้อนอยู่ยามเทละบ่อถึงผมมาขออยากกอดนอนแฝงหน้าใสเลยขอว่าต้องสองแฝงจากนั้นเลยขออยากกอดนอนโซน้องอยากยำเข้าปอนน้องอยากกอดนอนโซ

0: นใจงางามทำการไหวขันนาสุขคนใจประสงค์ละกินปลาทำการไหวขันกาประสงค์มาเอ็ดนาละห่วงนองเหือกคอนกาแข็งฝนร้ายจิ้งสนใจเขามาล่วงป้ากอบส่วนขันน้องมาเม่นวันจังสีเห็นดีพร้อมทุกป่าการเนองเอ่
1: คือเดียวกันนั่นแหละเนาะน้องเจี๊ยบสังขาร

ไปตาเด็กลายมือก่อได้สิเนื้อนางเลยหายก็ลงตาผมละหลายปีมันหาเสียงก้าย่อแล้วน้องหักมาซอยเลี้ยงละปีนี้ที่หนุ่มไว้ทอนอ่อนเลยสายก็ดีใจแล้วคันหาเป็นแล้วนี่เอานี่เห็นนี่นำหมดทุกปอมไอ้ดับเส้นหน้าน้องของกันสงพรใสอันนี้เว้าความหากและจูบกันไว้งานกาเมืองเฝ้าเตะความเห็นนี้ล้านำกันและช่วยตัวงานปอมอันนี้ขออาจกินเส้นนัดน้องพร้อมกันสมพรไปทอนองเอ่ย

ันส่งพ่อแม่ให้เอาเอ้ยทุกคนเป็นเจ้าภาพบัดนี้นอกหมดแทบหมดสมเฝ้าดีกินนิ

ใจสี่พันดอนคานี้ไว้สิมีไผคือบอดจังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหลอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงเนาะบ่นี่ธรรมศาสตร์ทัศน์จันทร์นี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบได้

ละมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงรู้ป่านนั้นอัศจรรย์รู้เสียงน้ำตุนเชวันหลักแปดเช้าปากเชแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาวันผาลานหินเกยละพวกเขาเคยไปเล่นนินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปูพอมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียงเสียงน้ำตูคือเสียงไห้เสียงน้ำตูคือเสียงไห้บาเจียงเอ้ยคันนี้

บาดเตียงขนิ่งอ่อนคาดบ่ได้อยู่ซ่อนมาลุงน้องผัดรักดีละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังเมืองน้ำตาหน่อยนั่งซ้อมคอยนัวละพลานิ่ง

น้องมาลุงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเบาออดเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเราหนีเสื้อคอยขาหูลากกอกยาใหญ่มันบ่สมเผาผู้ตะคุณเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหงาสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู้มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละควันขยายเด้อการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้าซื้อ

นาวเด้ออีบ่มีพ่อเจ็มใครสิว่าได้บ่ได้ป่วยเลยบ่โอ้ยก็ยังสู้สร้างบ้านยามอยู่เลิงได้บ่ไอ้เอ้ย

อเด้อยได้มาไออะไรลืมน้องอยู่ซ้ำวันเกิดที่เนื้อเลยโอ้ยสายเอ้ยแล้วก็เลือดเจอเดี๋ยวเด้อยไหน

มาซอกพักเกยเมืองอายยังพุกเป็นดอนเด้บ่เอ้ยได้มาซอกหมวนเอ้ยสิเมืองสายน่ะเลยอีพุกไว้เป็นหมู่เด้บ่เอ้ยได้ว่ามาซอกสู่สิบ้านอายยังมีเด้บ่เอ้ยโอ้ยสายเอ้ยน้ำพุ่มไม้ละอายสิสายงา

0: าน้องหยับมาไก่หอมกินน้ำมันจันให้ได้อายหอมน้ำมันผู้วินกินพี่สายมาเต้า
1: โอ้แม่นขึ้นมักสมละวาหนะ
0: โอ้น้อยามพี่สายจ่าเบาอันใดก็เม้นมวนน้อยเอ้ยดลายเอ้ยนวลใส่หูจ่อยจ่อย

กีดเจ้าน้ำหาอ่อนมะลิจันมาตีอายโอ้นอบ่ได้มีย้อนหงสิขี่เมื่อเมืองฟ้าตั้งแม่นมีอาสนัยมาพาที่โตวิเศษมาบ่โอ้นอขันแม่นย่อซ้ำยองยืดสิหาน้องอยู่บนนอนแม่นแล้วอ้ายคำแพงอ้ายได้ก้าวโอ้หนูคือดังพาเวทเจ้าสิทานอ่อนกันหาว่าสิ้นบ่

พระเวทบ่อาเอื้อกสันดีนอยู่แต่นางโอ้น้ออาจารย์มันนายอ้ายกะเว้าต่อน้องคือเท้ากำกาดำกำเว

็นซ้ำแม่ห่างเห็นนางเป็นซ้ำแม่หมายตาซ้ายสิบ่มองสิเป็นบ่โอ้น้อยามเมื่อมาซ้ำเห็นน้องถามหาน้อสิน้อยอ่อนวันน่ะใส่ปะ

จะตีน้องเฒ่าสั่งบ่เอาค้อนนำเอาสนอสั่งบ่เอาค้อนหื้อให้มันแล้วบาทเดียวซะเด้ออันนี้แล้วเลี้ยวซ้ำเห็นหน้าใส่มาเกี้ยงป้อยลอยไอ้บ่าวหมอลำมือไอ้คันบ่ให้น้องนี่ม้อยนำอายเฮ็ดจังใดโอ้หนูท่านอาจารย์ดาราเอ้ยบ่แม่นน้องสร้างยองงามก็น้ำก็นอดเนื้อหล่อคิงเหล่าสอนหนูผมกระดำคือเท้าบาทพี่สายหัวยิ้มโอ้หนูงามแท้เด้เด้อ้ายอาจารย์บรรณาเอ้ยเจ้าผู้ใส่ห้องห้องพ่อปานคลองเมืองนานอยากได้เด้แม่นว่าไผได้นอจังสิได้เข้าอยู่ซอนสินอนเลี้ยมดอกอยู่เตียง

มสมันเอ้ยยามจะไปทางเหนือคุณศิลป์จังนำคำคุณพระธรรมจังนำซอยโอ้น้อยายอุดมสวรรค์โอลิเวอร์สาธุเนอร์มีผู้สาวสำน้อยแขนหอยอยู่สุยามเนอร์

0: ฮาโลสบายดี
1: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
2: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่อมีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตั๋วเหยื่อหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่รู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนูยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส่ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะคนที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมืองมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทาง AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้ก็แม่นพร้อมที่จะนำเอาสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนทานผู้ฟังก็คือพวกเราได้กระจายเสียงทางภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.lnr.org.la อันนี้เป็นทางระบบ FM หับฟังได้ถูกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเรามีส่งเพจเด้ออ่านั่นก็คือ Lao National Radio และกันยังมี LNR Infotainmentท่านสามารถรับชมรายการของพวกเราได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อพบประธานผู้ฟังในมื้อนี้เว้าถึงอากาศใน 2-3 มื้อมานี้ก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศถือว่ามีแดดเนาะมีแดดแต่เช้าพุ่นแหละมาแดดออกจังซี่ก็พวกเราก็ต้องได้รักษาสุขภาพเพราะว่าบางมื้ออยู่บางท้องถิ่นก็มีฝนตกแต่ว่าอยู่นครหลวงของพวกเรานี่แหละแม่นมีแดดออกสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเฮ็ดให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงจึงอยู่ทางธรรมะหากินสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้ถ้าเรามีสุขภาพอ่อนเพลียเฮ็ดหยังก็เจ็บออดๆแอดแอดมันก็ยุ่งยากในการธรรมะหากินถึงว่าเราจะบ่หังบ่มีถ้ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็มีอยู่มีกินได้เช่นเดียวกันขอเพียงแต่เรานั้นเป็นคนดุมันขยันเพียรบ่ขี้ข้านบ่มักง่ายบ่เอาลัดเอาเปรียบหมู่กันเอาลัดเอาเปรียบหมู่นี่โอ้ตัวนี้นี่เราต้องเบิ่งเราเองได้ว่าสิ่งใดที่เราถูกเอาเปรียบแล้วก็เราบ่ควรไปตอบสนองกับผู้อื่นที่จะเอาเปรียบกับผู้อื่นอันนี้มันบ่เหมาะสมสิ่งที่สำคัญก็คือใช้ชีวิตให้ถูกตามกฎหมายบ้านเมืองทำความดีอย่างน้อยมือละเทือดีแท้ๆเนาะให้ทำมือละเทือเป็นผลดีที่สุดแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปทุกวินาทีแบบประจำวันของพวกเขานั่นแหละสิ่งใดที่มันฮู้ว่ามันผิดกฎหมายเราก็บ่ควรเฮ็ดสิ่งใดที่มันขัดกับบ้านกับเมืองกับสังคมเราก็บ่ควรเฮ็ดเนาะเฮ็ดแต่แนวสิ่งที่สร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านผู้ฟังตอนทําอิฐนี้จะให้ท่านมาฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นจะให้ท่านมาฟังวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากระตู่แต่ว่าตอนนี้มาเบิกบานมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเราก่อน

0: เอาและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
2: ซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาครอบครัวพ้นทุกข์อ้าวถ้าทานกินยา4เม็ดนี่ครบแล้วก็จะเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าว่าผู้ใดยังขาดเม็ดใดเม็ดนึงเม็ดนึงหรือ2 3เม็ดก็แล้วแต่เนาะให้กินใส่เด้อบ่ว่าจะเป็นเม็ดประหยัดเม็ดซื่อสัตย์เม็ดอดทนอันนี้แหละพวกเราต้องได้กินยา4เม็ดกินบ่แม่นกินเทื่อเดียวแล้วได้ท่านผู้ฟังต้องกินทุกมือเพื่อให้เฮานั้นพ้นทุกข์ได้และตอนนี้จะให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับเรื่องงานวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่ากะตู่ลาวนี่เป็นประเทศที่มีอลีถือว่าลาวเฮานี่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่เนาะในอาซีตะเวนออกเฉียงใต้และมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีและแบบแผนการดำรงชีวิตเผ่ากะตู่นี่นอนอยู่ในชนเผ่าที่ปากเว้าภาษามอญคะแมและก็มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเจ้าชนเผ่ากะตู่ตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ลาวหลายร้อยปีแล้วซึ่งเขาเจ้าได้เคลื่อนย้ายมาจากภาคตะเวนออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนพออยู่ที่นั่นยังมียังปรากฏมีกลุ่มคนเว้าภาษามอญคะแมชนเผ่ากะตู่ประกอบมีหลายแสงด้วยกันเซนวาตริวดักกังและก็ยังมีอนาอาซานและเฟื่องส่วนใหญ่แมนอยู่ในบรรดาแขวงภาคใต้เซนวาเมืองกะลึมเมืองดักจึงเมืองทาแตงของแขวงเสียกองแล้วก็มีอยู่ในเมืองเลางามแขวงสารวันแล้วก็ชนเผ่ากะตู่นี้ยังมีอยู่เมืองปากซองเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักสำหรับฮีดคองประเพณีและก็ความเชื่อถือของวัฒนธรรมกับค่ายคือกับชนเผ่าในหมวดภาษามอญคะแมโดยเฉพาะก็แมนความเชื่อถือในเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าผีต่างๆภาษาปากเว้าของเขาเจ้าประกอบมีภาษายังและเบาผสมกันส่วนการปลูกเฮือนมักปลูกเป็นรูปแบบวงมนศาลาและก็ให้อยู่ใกล้กับตระกูลหรือว่าเสื้อสายของตนลักษณะเฮือนจะเป็นเฮือนต่ำและก็เป็นเฮือนยาวโดยอาศัยอยู่ร่วมกันหลายครอบครัวและหลายเซนคนซึ่งในบ้านของเผ่ากะตู่จะมีเฮือนสาระกวนอยู่ใจกลางบ้านเพื่อเป็นสถานที่โฮมซุมนุมเป็นบอนฮับแขกเป็นสถานที่ในการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อถือ ส้นเผานี้จะมีการคลำและก็ข้อห้ามหลายอย่างเช่นว่าก่อนจะเข้าบ้านต้องสังเกตเบิ่งประตูโค้งว่ามีฝดไหมหรือบ่ได้ถ้าว่ามีฝดไหมดิบแสดงว่าห้ามเข้าบ้านก่อนจะฮูดเข้าเฮาก็คือก่อนจะเกี่ยวเข้าหะนะมีการคลำบ้านโดยคนในบ่ให้ออกแล้วก็คนนอกนี่บ่ให้เข้าห้ามบ่ให้เข้าเฮือนเวลามีฝดไหม้ดิบติดอยู่ฝาเฮือนหรือว่าอยู่ประตูบ่ให้นั่งอิงเสาเฮือนบ่ให้นอนขวางเฮือนและการเข้าออกเฮือนของแขกก็ต้องเข้าออกประตูที่ใช้สำหรับแขกเท่านั้นในแต่ละปีส้นเผาประตูนี่จะมีพิธีกรรมใหญ่แล้วก็จะมีพิธีกรรมใหญ่มีพิธีกรรมน้อยหลายครั้งเพื่อขอความศักดิ์สิทธิ์และก็ความอยู่เย็นเป็นสุขในการดำรงชีวิตก็คือการผลิตกสิกรรมส่วนบุญประเพณีที่สำคัญก็แม่นได้แก่เฮ็ดบุญขวัญเข้าภาษากระตูเอิ้นว่าอาญาบุญก่อนจะลงมือปลูกฝังก็มีอีกเนาะหรือว่าเฮ็ดบุญก่อนฮูดเข้าหรือว่าเกี่ยวเข้าบุญสาระกวนและมีพิธีกรรมอื่นๆอีกการเฮ็ดบุญและพิธีกรรมต่างๆมีทางเฮ็ดอยู่ในครอบครัวและก็รวมบ้านอีกด้วยส้นเผากระตูเป็นหนึ่งในครอบครัวที่หลากหลายทั้งหลากหลายส้นเผาวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีของลาวเฮาและก็ยังมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาผจญภัยทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อซึมซับแล้วสำเร็จสัมผัสกับวิถีชีวิตตัวจริงของเผ่ากระตูนี่ก็แม่นได้อันนี้ก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่พวกเราได้นำเสนอให้ท่านนะครับฟังก็คือชนเผ่ากระตูแม่นอยู่ทางภาคใต้ของลาวหลายเนาะบ่ว่าจะอยู่แขวงเสือกองสารวันและก็แขวงจำปาสักเอาท่านใดสนใจอยากไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิธีการลงชีวิตภาษาปากเว้ากันนุ่งถือต่างๆก็แม่นไปได้เด้อที่พวกเราแนะนำมีเมืองกะลึมเมืองกะลึมแขวงเสือกองและก็ยังมีอยู่ในเมืองเล่างามแขวงสารวันและก็อยู่เมืองปากซองเมืองบาดเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักจะมีชนเผ่ากระตูนี่อะไรตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลง

0: ่าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเป็นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนตั้งแต่เหนือถึงใต้ซึ่งทางภาคเหนือนี่ก็มีอยู่8แขวงภาคกลางก็มี6แขวงภาคใต้ก็มี4แขวงฉะนั้นพลเมืองลาวทั้ง18แขวงนี้พวกเราต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบ้านเมืองของตนให้เจริญก้าวหน้าสิ่งที่สำคัญกว่าแม่นพัฒนาถิ่นอยู่อาศัยของเฮาบ้านที่เฮาเกิดบ้านที่เฮาอยู่บ้านที่เฮาดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการดำรงชีวิตบ่พัฒนาทางด้านเวียกงานต่างๆพัฒนาสิ่งใดที่มันดีก็มันเฮ็ดไปให้แหละมันจะเฮ็ดให้เฮานั่นถ้าว่าเฮาเฮ็ดได้มันก็จะเฮ็ดเฮานั่นภูมิใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วก็เป็นการพัฒนาอีกด้วยเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอบคำผู้ดำเนินรายการและเวียงม้อนสอนดำเนินเป็นผู้ควบคุมเสียงก็ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่มื้อวันศุกร์หน้าสำหรับการออนไลน์มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สร้างการหั่นเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยาไม่กินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาทุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ผู้ฟังที่เคารพจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนลาวที่ถูกกวาดตอนในครั้งที่1ก็คือครั้งพระเจ้าตากสินให้พญาจักกีต่อมาก็คือรัชกาลที่1นั้นมาตีเวียงจันทน์แล้วกวาดตอนเอาคนลาวไปอยู่ไทยนั้นน่าจะแม่นจำนวนหลายกว่า 500,000 คนหรืออาจจะหลายล้านและถ้าอิงตามข้อมูลที่ว่าคนลาวที่ถูกกวาดตอนไปนั้นล้มหายตายจากหลายกลัวผู้ที่คงอยู่โดยสหกรรมอาจจะเสียชีวิตหรือว่าตายอยู่ในดงพญาไฟหลายที่สุดและก็ยังเหลือประมาณ 180,000 คนเจ้าอนุวงศ์จึงได้ไปนำกลับคืนมาและในการกวาดตอนชาวลาวในครั้งต่อมาในสมัยเจ้าอนุวงศ์ที่ทหารสยามได้เผานครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเท่าท่านนั้นก็ได้มีข้อมูลอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์ไทยหรือว่า A History of Thailand ปี2005โดยท่านคริสเบเกอร์ผู้ที่เป็นผู้สอนประวัติศาสตร์อาซีในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษท่านผู้ฟังและกับท่านศาสตราจารย์ดร.ภาสุขพงษ์ไพจิตรที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยเพิ่นได้ระบุไว้ในหน้าที่เสาเก้าซึ่งมีข้อความว่าหลังจากสงครามกับเวียงจันทน์ในปี1827นั้นมีคนจำนวน 150,000 คนถูกจับและอีก 50,000 คนนั้นถูกส่งลงมาอยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและถ้าสังเกตจากแผนที่ที่มีระบุไว้ในปึ้มหัวเดียวกันของท่านรองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ในหน้าที่36ก็จะเห็นว่ามีการก้าวถึงบรรดาจังหวัดอยู่ทางภาคกลางของไทยที่ว่ามีคนลาวถูกกวาดตอนเข้าไปอยู่เส้นกันบ่ว่าจะเป็นเขตแขวงหรือว่าจังหวัดลพบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดอยุธยาจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดสระเชิงเทราและก็สมุทรปราการและอีกหลากหลายจังหวัดโดยในบรรดาหลากหลายจังหวัดที่เก้ามานี้นั้นถือว่าเป็นส่วนใหญ่ที่คนลาวได้ถูกกวาดตอนเข้าไปอยู่เพราะว่ายังมีหลากหลายอีกจังหวัดถ้าผู้ฟังที่ได้มีการเคลื่อนย้ายทางรัชกาลที่5ได้มีการประกาศเลิกทาสแต่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหยังที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยาจึงมีคนลาวอาศัยอยู่อันนี้ก็ย้อนหลังจากที่พม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็ได้กวาดตอนคนไทยไปอยู่พม่าหมดแล้วจำนวนถึง 200,000 คนซึ่งบ่รวมทั้งบาดเจ็บและก็ล้มตายอีกจำนวนหลายท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่ากรุงเทพมาจากใส่ตีพิมพ์ในปี2012โดยท่านสุจิตวงเทศศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์เพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่193ในบางบทนั้นเพิ่นระบุว่าพลเมืองทั้งหมดในประเทศไทยในรัชกาลที่4นั้นมีประมาณ5ล้านคนรวมทั้งในประเทศหัวเมืองขึ้นนำประชากรที่กรุงเทพมีพ่อกาย 300,000 คนแสดงว่ายุคธนบุรีกับยุคต้นกรุงเทพ
ก็คือเมื่อมีการสถาปนาก็ต้องมีคนน้อยกว่านั้นอาจจะมีเพียง100,000หรือว่า200,000เพราะว่ามีการกวดตอนเสลยเซิกและก็เกณฑ์ไพ่เข้ามาเทื่อละหลายๆเส้นตอนการสร้างกรุงเทพเมื่อรัชกาลที่1เกณฑ์คนลาวคนขเมรและก็ชาติอื่นๆรัชกาลที่2มีชาวมอญเข้ามาสามีพักจนฮอดรัชกาลที่3ได้มีการกวดตอนคนลาวเข้ามาเพิ่มอีกนี่ก็ยังบ่รวมคนจีนที่ทยอยเข้ามาจนนับบ่ถ้วนท่านผู้ฟังที่เคารพข้อมูลจากท่านสุจิตวงเทศก็พอที่จะสันนิษฐานได้ว่าหลังอาณาจักรอยุธยาหลังเสียกุ่งครั้งที่2พลเมืองเหลือน่าจะประมาณ 100,000 กว่าคนบวกกับคนลาวอีก 500,000 กว่าคนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามคนที่กวดตอนเข้ามาไทยในสมัยกรุงธนบุรีนั้นรวมมีทั้งขเมรและก็สนสัตว์อื่นๆเป็นอีกจำนวนหลายแต่ว่าขอยังยืนได้ว่าคนลาวถือว่าหลายกว่าหมู่ก็คือดังที่ข้อมูลได้กล่าวมาในปัจจุบันนั้นมีคนลาวอยู่ไทยในประเทศไทยและก็คนไทยที่ว่ามีเชื้อไทยลาวนั้นหลายกว่าครึ่งของประเทศแต่ว่าถึงแนวใดก็ตามข้อมูลละเอียดก็ยังต้องได้มีการร่วมมืออย่างจริงจังจากทางนักค้นคว้าลาวและก็ไทยในอนาคตอันนี้ก็เพื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างเป็นทางการถึงว่าอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าก็หวังว่าอยากให้เกิดขึ้นอีกจักเทื่อนึงก็ขอให้เข้าใจว่าบ่มีเจตนาที่จะให้คนลาวและก็คนไทยนั้นพิจเถียงกันในเรื่องดังกล่าวนี้ที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วถึงว่าจะเป็นอดีตที่ขมขื่นแต่ว่าพวกเราก็ต้องให้อภัยกันและก็พร้อมกันเดินก้าวไปทางหน้าอย่าไปคิดที่จะแก้ไขอดีตด้วยเหตุนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวเป้าหมายสำคัญหลักๆก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังนี้ได้ฮู้กกเขาฮู้ถึงต้นต่อหรือว่าที่มาของเสื้อซาดการนำเสนอในเทื่อนี้ก็เพื่อการรักษาฮิตของประเพณีวัฒนธรรมโบแมนประวัติศาสตร์ฉะนั้นรายละเอียดก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีความสนใจนั้นค้นคว้าเพิ่มเติมในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะก็แม่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสงครามระหว่างไทยพม่าและลาวแต่ว่าบางท่านก็คิดว่าคนไทยยังเหลือน้อยๆและเป็นหยังในสมัยพระเจ้าตากสินจึงสามารถที่จะโจมตีเวียงจันทน์แล้วกวดตอนคนลาวมาอยู่ไทยหลายแท้อันนี้ก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าเบื้องหลังการที่พระเจ้าตากสินไปโจมตีเวียงจันทน์มีหลายเหตุผลแต่มีอยู่เหตุผลนึงก็คือในสมัยนั้นประชาชนถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและก็เป็นสงครามญาติแย่งประชากรย้อนว่าที่ประเทศไทยเหลือคนเพียงน้อยเดียวเพราะพม่ากวดตอนคนไทยไปเกือบหมดส่วนว่าเป็นหยังจึงมาโจมตีเวียงจันทน์ที่คนลาวมักอวดตนว่ายิ่งใหญ่เรื่องนี้ก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในประวัติศาสตร์คืนใหม่ก็อย่าลืมว่าสมัยพระเจ้าตากสินมาตีเวียงจันทน์แม่นถูกยุคอาณาจักรลาวล้านซางแตกออกเป็น3อาณาจักรก็คือล้านซางเวียงจันทน์ล้านซางหลวงพระบางและก็ล้านซางจำปาสักอีกทางล้านซางเวียงจันทน์ก็ยังเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเจ้าสิริบุญยสารกับทางพระวรหรือพระวรราชวงศ์สาผู้ซึ่งนำพาประชาชนเวียงจันทน์จำนวนหลายแยกลงไปก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ยังคงกันกับในปึ้มเขตแดนสยามประเทศไทยมาเลเซียพม่าลาวกัมพูชีของท่านอ่อนอนงทิพย์พิมลอยู่ในหน้าที่239เพิ่นกระบุว่าลาวเป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งและก็เป็นประเทศเอกราชมาตั้งแต่สมัยขุนรอปกครองหลวงพระบางแต่ว่าเกิดความอ่อนแอลงและก็แตกออกเป็น3อาณาจักรก็คือหลวงพระบางเวียงจันทน์และก็จำปาสักก็เป็นการเปิดโอกาสให้สยามเข้าโจมตีและก็ตกเป็นประเทศราชของสยามในที่สุดสรุปแล้วกรุงธนบุรียกทัพมาตีเวียงจันทน์และก็ได้กำลังจากล้านซางหลวงพระบางที่ลงกลอุบายมาช่วยตีขนาบข้างอาณาจักรล้านซางเวียงจันทน์อีกซึ่งบ่นับเอาทหารทัพจ้างและก็พวกกองโจรเสลยเซิกจากขเมรและก็หัวเมืองอื่นๆที่ตีสนะมาก่อนซึ่งบ่รวม
อาวุธยุทโธปกรณ์ของพระเจ้าตากสินผู้ที่ในอดีตนั้นเป็นพ่อค้าชาวจีนตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆของชาติลาวเฮามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆจากรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วกะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์พังอ่อนปิยพันธ์ในหน้าที่66นั้นนอกจากลาวเวียงจากเวียงจันทน์และลาวคังจากหลวงพระบางแล้วก็ยังมีคนลาวพวนจากเสียงขวงเป็นจำนวนหลายที่ได้ถูกกวาดต้อนไปอยู่ประเทศไทยด้วยเหตุนี้เวลาท่านไปเที่ยวเสียงขวงเวลาที่เห็นสื่อเมืองนั้นเมืองนี้แต่ปรากฏว่ามีจำนวนคนเพียงแต่น้อยเดียวตอนปี1996ถึงปี1997ประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นมีจำนวนน้อยหลายและก็เข้าใจว่าเคยเป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งหลายในอดีตแต่ว่าย้อนถึกศึกสงครามมีการกวาดตอนประชากรจึงเหลือน้อยทว่าตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอย่างพระเจ้าตากสินจึงต้องกวาดตอนคนลาวจำนวนมหาศาลไปอยู่ประเทศไทยเป้าหมายแม่นเพื่ออย่างอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ในปี1998ที่มีการตีพิมพ์โดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์เพื่อได้ก้าวถึงจุดประสงค์ในการกวาดตอนสาวลาวเข้าไปอยู่ในกรุงธนบุรีในหน้าที่27ระบุว่าพระเจ้าตากสินหรือว่าเจ้ากรุงธนบุรีต้องการกำลังคนเพื่อมาทดแทนพลเมืองที่เสียชีวิตในสงครามในปีพุทธศักราช2310หรือว่าประมาณคริสตศักราช1767สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในครั้งที่2ให้แก่พม่าสงครามครั้งนั้นนอกจากจะเสียพลทหารจำนวนหลายแล้วพลเมืองบางส่วนก็ล่มตายย้อนความอึดหิวท่านผู้ฟังด้วยว่าถึกพม่านั้นปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นเวลาถึง14เดือนเมื่อเมืองต่างๆมีพลเมืองเหลืออยู่จำนวนน้อยสงครามตีหัวเมืองลาวในสมัยกรุงธนบุรีก็ถือว่าเป็นเหตุให้ทหารนั้นเสียชีวิตหลายอีกด้วยดังนั้นแล้วพระเจ้าตากสินจึงต้องการฮิบโฮมเอาผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อให้มีการเพิ่มจำนวนมาทดแทนให้จำนวนคนนั้นหลายพอถึงแม้ว่าจะเป็นคนลาวแต่ถ้าสามารถที่จะควบคุมให้เป็นระบบก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดังทางการเมืองและก็ทางเศรษฐกิจประโยชน์ต่างๆทางการเมืองนอกจากจะใช้เป็นกำลังในการป้องกันเมืองแล้วก็ยังสามารถเกณฑ์เอาไปฮบในสงครามใดนำผู้ฟังที่เคารพจากข้อมูลที่ก้าวมานอกจากจะยั่งยืนได้ว่าคนไทยเกือบบ่มีแล้วในแผ่นดินไทยเพราะว่าถูกกวาดต้อนไปพม่าเกือบหมดนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างอยู่ภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันนี้จึงมีแต่คนลาวหรือคนไทยเสื้อสายลาวและนอกจากนั้นก็ฮู้ว่าจุดประสงค์ที่ไปกวาดต้อนคนลาวมาก็เพื่อเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจแต่ว่าพวกเราสามารถสันนิษฐานได้ว่านอกจากการเมืองเศรษฐกิจแล้วยังเพื่อด้านการทหารอีกด้วยซึ่งจะได้ก้าวถึงในโอกาสต่อไปส่วนว่าด้านอื่นๆที่นักวิชาการไทยบางท่านอ้างอิงเพื่อหาความชอบธรรมในการเผาเมืองเวียงจันทน์ถือว่าบ่แม่นความจริงเป็นการสร้างกระแสชาตินิยมสุดโต่งเซ็นอยู่ในปึ้มประวัติของแผ่นดินไทยมีการตีพิมพ์ในปี2013ของท่านดร.อาทรจันทวิมลในหน้าที่312ระบุว่ากองทัพสยามทำลายล้างเมืองเวียงจันทน์เอาไฟเผาจนเป็นเท่าท่านเหลือเพียงวัดศรีสะเกษแห่งเดียวเท่านั้นเวียงจันทน์กลายเป็นเมืองห้างคือกันกับที่พม่าเอาไฟเผาอยุธยาตอนเสียกรุงครั้งที่2ในนิราศของหม่อมเจ้าทัพ
ฉะนั้นแล้วสาวลาวในสมัยนั้นจึงมีความโกรธแค้นสาวสยามเพื่อที่ว่าเหมือนกันกับคนไทยที่โกรธแค้นพม่าที่เผากรุงศรีอยุธยามาถึงในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคใหม่แล้วบ่ควรสร้างความเกลียดชังระหว่างคนลาวและคนไทยโดยเฉพาะก็แม่นการอ้างข้อมูลที่บิดเบือนโดยการหาความชอบธรรมในการทำลายล้างอาณาจักรล้านช้างคือกันกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสงครามสมัยนั้นเพราะว่ากรุงศรีอยุธยากระถือกองทัพพม่าจุดเผาแล้วก็เป็นอย่างกองทัพสยามจึงไปจุดเผาเวียงจันทน์บ่ได้ล่ะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานยังหลงหลายยังยืนได้ว่าพม่าบ่ได้เผากรุงศรีอยุธยาให้หาบคาบคือดังที่ปึ้มประวัติศาสตร์ไทยกล่าวแต่ว่าเป็นคนไทยที่ทำลายเองส่วนว่าพม่าได้จุดเผาทำลายนครอยุธยาให้สิ้นซากแท้หรือบ่นั้นยังมีข้อที่โต้แย้งกันอยู่ประวัติท่านสุจิตวงศ์เทศนักประวัติศาสตร์ชื่อดังของไทยได้ให้ความเห็นว่าพม่าเพียงแต่จุดพระที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์เท่านั้นส่วนการเผาอื่นๆแม่นคนไทยเผาเองเผาก่อนที่พม่าจะตีชนะไทยไทยเผาเองเกือบหมดเพื่อขุดหาสมบัติส่วนพม่าเมื่อชนะไทยแล้วพวกเขาก็กลับเพราะว่าโบแมนเขาจะได้ดินแดนแต่ว่าต้องการกวาดต้อนเอาคนไทยไปอยู่พม่าเท่านั้นถือเป็นการใส่หายพม่าที่ไปลักษณะคมเพิ่นยอโตที่ต่างจากไทยสยามที่มาจุดเผาเวียงจันทน์นั้นแม่นพวกเขาจุดทำลายให้สิ้นซากแท้โดยมีบันทึกไว้แท้และมาห้องนี้ก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลายังเหลือบ่หลายจะให้มีรายการทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานต้องขอลามีรายการทับผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากดังคนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อประมาณนี้คำมวลของลาวและแขวงกวงจิของเวียดนามลงนามบันทึกมอบหับพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมต้นปลายสามัญชนเผ่าอยู่บ้านโพนสะอาดเมืองมหาไซแขวงขมวนต่างหน้าฝ่ายลาวมีทานมันยืนขินสมรรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทานวันทวีสานุวงศ์ว่าการหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงทานเสียงจันทร์สามุนตีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซและฝ่ายเวียดนามมีทานนางเหวียนทิเฮืองยางห้องหัวหน้าแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงกวงจีพร้อมด้วยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวนี้มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 37,268 ตารางเมตรมีมูลค่าในการก่อสร้าง183ตื้อ200ล้านดงมีทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนาม179ตื้อ750ล้านดงและทุนสมทบจากฝ่ายรัฐบาลลาวจำนวน3ตื้อ450ล้านดงประกอบมีห้องเรียนทั้งหมด28ห้องมีพนักงานครูอาจารย์ประมาณ100คนและสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 1,752,000 คนเพื่อรองรับนักเรียนจาก5เมืองตะเวนออกของแขวงขมวนประกอบมีเมืองมหาไซยมราชนาไกบุรพาและไซบัวทองซึ่งรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทลงทุนการค้า PSC จำกัดโดยจะให้สำเร็จการก่อสร้างห้อยส่วนห้อยในวันที่30สิงหาคม2018จบข่าวเดชอดุลแก้ววิไลอ่าน

นี้ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มวนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: ตูมีแม่เจ้าสิไปซ้ายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
2: ่โอ้ยคือว่าเป็ดตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
1: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
2: ้ลูกเป็ดเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นละว่าเป็ดเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
1: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
2: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
1: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
2: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
3: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
4: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไวแถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
4: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
4: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
5: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส้เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะออกอากาศให้กับมิตรรายการได้ฮับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวเป็นประจำลาปบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนี้ก็ออกอากาศผ่านทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นำกะทักทายสบายดีมิตรรายการ2ทางเนาะที่ว่าติดตามบ่ว่าจะเป็นระบบ AM และก็ระบบ FM ขอบใจมิตรรายการเด้อเข้ามาฮับฟังเป็นประจำเนาะบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการประจำหรือว่ามิตรรายการที่หาก็เข้ามาฮับฟังใหม่ตอนฮับเข้ามาเป็นมิตรรายการประจำน้ำกันเด้อมื้อนี้อยู่น้ำกันตอนเที่ยงที่แดดก็ฮ้อนฮ้อนหันบ่ฟังความจริงแล้วมื้อนี้หันฮ้อนมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะตื่นมาก็คือฟ้าแจ้งฟ้าแดดเลย8โมงเช้าก็แดดแห้งๆท่านผู้ฟังมาตอนเที่ยงแบบนี้อากาศฮ้อนๆแดดเนาะทุกท่านเนาะกับบางคนว่าดีคือกันได้เพราะว่าอาทิตย์ผ่านมาฝนตกโมดทิดมื้อนี้มาแดดฮ้อนดีคือกันเพราะว่าอย่างหนทางที่ว่าเปื้อนไปจะได้แห้งเนาะบอนเดมีขี้ตมก็สิได้แห้งแน่สินาบางเส้นทางนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ก็มีการปรับปรุงปัวแปลงก่อนสัวขาวเนาะเอาดินไปถมมอหินไปถมทรายเพื่อให้เที่ยวไปเที่ยวมาง่ายสะดวกขึ้นแต่ว่าในหลายเขตและหลายบอนก็ยังคงยุ่งยากอยู่ก็ขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาละกันเนาะสำหรับมื้อนี้อยู่น้ำกันกับวันพุธท่านผู้ฟัง23กันยา2026เนาะมืออื่นมือหือพบพ้อกันทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แจ้งไว้ให้มิตรรายการได้ล้อทาบไปติดตามกันเนาะสำหรับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงกับพวกเฮากายอยู่เคียงคู่กับมิตรรายการที่ติดตามรับฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์หรือบ่ว่าจะเป็นต่างแขวงสำหรับปันธานที่หับฟังอยู่ต่างแขวงแจ้งผลการหับฟังมาเด้อว่าเป็นแล้วใดหับฟังเสียงนี้แจ้งสัดเจนบ่เป็นจังใดก็บอกกันได้เนาะทุกท่านเนาะเพราะว่าหลายผู้หลายคนนี่ฟังอยู่หลายบอนหลายสถานที่เนาะขึ้นบอนหนึ่งได้สัดเจนดีบอนหนึ่งอาจจะบ่ได้อย่างสินาเป็นแล้วใดแดมิดรายการเฮาที่ว่าอยู่ทางสั่งทองทางบ้านโคกแฮได้บ่เล่ได้เป็นแล้วใดแจ้งอยู่บ่บ่เล่แล้วก็มีรายการทางอุดมไซนี่มิดไปแล้วเนาะอุดมไซนี่ก็เป็นอีกแขวงนึงที่ว่ากวดพบเสื้ออหิวาหมู่แอฟริกาที่บ้านสามัคคีไซทางเมืองหล่าแขวงอุดมไซก็คือได้แจ้งโจ๊ะการฆ่าหมูใน7เมืองทั่วแขวงเลยเนาะอิงตามแจ้งการของทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมวันที่16กันยา2026เกี่ยวกับผลกวดวิจัยตัวอย่างเพื่อกวดหาเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่เก็บจากบ้านสามัคคีไซเมืองหล่าแขวงอุดมไซการกวดวิจัยตัวอย่างเพื่อหาเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาด้วยเทคนิคแบบเรียลไทม์ CPR เนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งเป็นเทคนิคโดยศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์เพิ่นได้ยั่งยืนผลการวิจัยออกมาแล้วว่าแมนพบเสื้ออหิวาหมูแอฟริกาตากจากตัวอย่างหมูที่เพิ่นนำไปหันนอกบอกว่าจะเป็นบ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงอุดมไซเนี่ยตั้งว่า4ตัวอย่างกับพบเสื้อทั้ง4ตัวอย่างเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกแขวงหนึ่งเนาะที่อาญาตนี่แพ้ไปแล้วทำอีทแมนจื้อได้เนาะโคสุกบีนำเสนอไปแมนทางสยบุรีต่อมาแมนบางเมืองบางบ้านของเมืองสังทองนำมาแมนหลวงพะบางบันนี้อุดมไซปัจจุบันนี้บรรดาเคียงหมูตามตลาดในนครหลวงจันทน์ก็คือยังบ่ได้กลับมาเปิดขายเป็นปกติเถื่อหมูขาดตลาดหันไปบริโภคสิ้นสัตว์อื่นทดแทนสิ้นสัตว์อื่นก็แม่นมีราคาเหน่งติ่งเพิ่มขึ้นอันนี้การตามการออกตลาดตัวจริงของบรรดาผู้ประกอบการที่ว่าเฮ็ดห้านอาหารบ่หรือบางคนก็ขายแนวกินซุกแม่นบ่สิ้นสัตว์อื่นก็บอกว่ามีราคาเหน่งติ่งขึ้นคือกันเด้อบ่แม่นว่าสิ้นงัวสิ้นไก่อีหยังสิราคาเท่าเก่าได้บ่นอกจากที่ว่าหมูจะขาดแล้วสิ้นอื่นๆก็เพิ่มขึ้นอีกอันนี้เรื่องของการควบคุมราคาก็หวังว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนบ่ว่าจะเป็นชาวค้าขายทั้งผู้บริพวกแดทั้งผู้บรรดาที่เลี้ยงหมูแดก็ตามเด้อที่ว่าได้รับผลกระทบไปขอทุกคนสุดๆแล้วกันเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขา
ก็จะฝากให้เนาะมิดรายการได้รับฟังเบื้องต้นรายการนี้ขอฝากกัน2เพลงก่อนเด้อท่านผู้ฟังเด้อเลือกให้ฟังนี่มีอธิษฐานหักเนาะอีก1เพลงก็คือขอบใจเด้ออ้ายเสียงห้องของไผคุ้นหูกันบ่เฮาไปรับฟังน้ำกันเนาะ

านผู้ฟังมาเปลี่ยนเป็นเพลงนี้เป็นเพลงสาวพ้นสิมเนาะเสียงห้องอาจารย์น้ำพันธ์อีกหนึ่งเพลงขอบใจเด้ออ้ายฟังน้ำกัน2เพลงเนาะ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได้
0: แม่นวะตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

แม้แล้วท่านผู้ฟังนอกจากผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กแล้วเนาะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าช่วยบำรุงสายตาคือ iPad The iPad นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเหมาะสำหรับผู้ที่สายตาอ่อนเพลียบางคนมักตาสะเม็นเนาะคันว่าสะเม็นเทื่อ1 2เทื่อนี่บางคนโอ๊ยมันเป็นล้างสังเอียงบ่เป็นล้างบอกเหตุอีหยังหั่นน่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าคันสะเม็นเรื่อยๆสะเม็นตลอดสะเม็นบ่เซาละแม่นผิดปกติแล้วเนาะทุกท่านเนาะอาจจะสายตาอ่อนเพลียบ่เนาะเหตุให้มันสะเม็นบ่หรือว่าเหตุผลอื่นๆในเรื่องของเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าแก้วตาอักเสบบางคนกะตาแบบกลางคืนแล้วบ่เห็นหุ่งเนาะเห็นหุ่งแต่ยามกลางเว้นกลางคืนมานี่มืดมาเนาะบ่เห็นหุ่งหยังเลยและก็ยังช่วยบำรุงสายตาสำหรับใครที่ว่าสายตาผิดปกติเส้นผู้ใดเป็นสายตาสั้นผู้ใดเป็นสายตายาวจังซี่นะผลิตภัณฑ์ iPad นี่ก็คือจะช่วยบำรุงสายตาเนาะฉะนั้นแล้วใครที่ต้องการก็คือหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยสามารถบำรุงเนาะกลิ่นบำรุงมื้อละ1แคปซูลเศร้าเนาะหรือว่าจักเป็นกินตอนแรงก็ได้หลังอาหารเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ iPad นอกจากนี้จากข่าวละออกก็ยังมี3ตัวที่อยากจะมาแนะนำบัวจะเป็นคีมินซันสนิทเม็ดยาเม็ดเพชรสังคาตมะละขี่นกสนิทเม็ดซึ่งทั้งหมดนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากข่าวละออกที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติช่วยแบบว่าสรรพคุณแตกต่างกันเนาะปังคนหนีมีอาการแบบกระเพาะกดไหลย้อนมีบาดแผลในกระเพาะอาหารต้องเลือกคีมินซันเนาะสำหรับไผ่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำตาลอยากจะช่วยเผาผลาญน้ำตาลก็คือมะละขี่นกที่เป็นสนิทเม็ดพร้อมกับยาเม็ดเพชรสังคาตที่เหมาะสำหรับผู้ที่ว่าเป็นฤทธิ์สีดวงเนาะอันนี้ก็คือไส้แตกต่างกันแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีขายอยู่ห้างขายยาทั่วไปทุกคนสามารถหาซอกซื้อได้เลยเนาะบัดนี้เพลงตามคำขอเนาะพร้อมกันแล้วเนาะเอื้อมโบเถิงนี่เป็นเพลงตามที่มีด้วยการขอมาหลังไม้พันวะขอบเป็นเสียงห้องของสมบัติแก้วคำดีทีมงานเขาจัดให้เนาะทุกคนไปฟังน้ำกันเนาะสำหรับเพลงนี้

และการได้รับฟังเนาะสำหรับเพลงนี้ภัยมิใจฮักแท้พอดีอ่านคอมเมนต์ทาง Facebook เมื่อกี้นี้มีรายการอุดรเนาะมีรายการประจำเพิ่นว่าเอาร้องฮักร้องใจเนาะพอดีเฮาซอกให้แล้วไปฟังร้องฮักร้องใจน้ำกันเติมอีกหนึ่งเพลง

0: โอ้เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ่
0: โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมะดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

0: ีไซ
1: ปันได
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเซียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได้และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

มิตรรายการฟังเพลงไปตามคำขอเนาะเปิดสุกันฟังเนาะเพลงที่มิตรรายการขอมาส่วนหลายมือนี้จะเป็นทางหลังใหม่เนาะแล้วก็ขอบใจพร้อมทางไลฟ์สดมิตรรายการที่ว่าติดตามชมอยู่ผ่านทาง Facebook LNR Infotainment เนาะสำหรับมือนี้บินเดียวมิตรรายการประจำเนาะคนก็เข้ามา

นี่ตั้งแต่ตอนต้นพุ่นน้อสบายดีเด้อบินเดียวเด้อสบายดีบอและการมีรายการอุดรฟังไปแล้วเนาะร้องหักร้องใจเนาะเป็นล้ำยังมีหักแท้บ่มีอยู่จริงซื้อศิลปินเพิ่นบอกมาพร้อมน้อยเพชรภูไทยจักหน่อยเปิดให้เด้อกะเบิ่งโมงเบิ่งเวลาจังแม่นผ่านไปไวเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่อยากจากกะสิได้จากกันละได้มื้อนี้นะขอบใจทุกคนที่รับชมทาง Facebook ที่บ่ได้เอ่ยชื่อถึงเด้อคันผู้ใดฟังอยู่สมอยู่ได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานี่ก็สิได้เห็นชื่อขึ้นว่ามีรายการผู้ใดฟังเด้เนาะคันว่าบ่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดก็ขออภัยหลายๆเนาะรวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านทางเว็บไซต์ฟังผ่านทางวิทยุก็ยังติดตามรับฟังรับชมกันอยู่คือเก่าเนาะขอบใจทุกช่องทางมื้อนี้เพลงปิดท้ายรายการก็บ่เอาเพลงอื่นเพลงไก่เนาะเอาเพลงตามคําขอมีรายการนี่แหละหักแท้บ่มีอยู่จริงเนาะและอีกหนึ่งเพลงอาจจะเป็นเพลงตามคำขอของคนอื่นๆเนาะติดตามรับฟังน้ำการคิดว่าจะได้สองเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้อาย้ำละกันมื้ออื่นติดตามรายการได้คือเก่าเนาะแต่ว่าเป็นทาง FM 103.7 MHz เฮามีนัดกันทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์เนาะ FM 103.7 MHz นะบอกมิดรายการตลอดเลย เอาเป็นว่ามื้อนี้มาจากลากันด้วย2เพลงปิดท้ายเนาะเอาความหักบ่มีอยู่จริงปิดท้ายรายการให้ทุกคนได้ฟังสำหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวิทยาการพลาธิการกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองให้เหล่าหบพลาธิการในระยะใหม่แรงงานลาวในต่างประเทศส่งเงินกลับคืนประเทศเกือบ500ล้านดอลลาร์ใน7เดือนปีนี้ IMF เตือนเศรษฐกิจโลกยังสืบต่อประเสริฐกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูงอาหรับซาอุดิเพิ่มการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวอาหรับและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวมัยตรีและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่21 55กันยานี้ในวันที่22กันยานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีสหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐของคณะผู้แทนติราคาสูงโตการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันระหว่างสองพรรคแสดงความปิติยินดีและติราคาสูงโตการพัวพันและหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีแสดงความชมเชยและติราคาสูงโตผลสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีญาติมาได้ในระยะผ่านมาในโอกาสดังกล่าวสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นส้มเซยและติราคาสูงต่อหมากผลของการนำพาประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสหายยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในวันเดียวกันได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟและคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสองฝ่ายได้ติราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาแจ้งสภาพการพ้นเด่นของแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของแต่ละพรรคให้กันทราบปรึกษาหารือสภาพการสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจและยืนยันจะสืบต่อการพัวพันหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อนและสากลในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อซอกหาสองทางร่วมกันหัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือระหว่างสองพรรคให้ก้าวขึ้นสู่ล้วงลึกและมีมากพลก็คือบรรลุการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือที่สองฝ่ายได้ลงน้ำหวมกันในกลางปี2006ในโอกาสการมาเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่ลาวในเทือนีคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสียังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพะบาง
0: สภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำลาวร่วมกับสภาการค้าจีนประจำลาวและสมาคมจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวหนึ่งในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนจัดขึ้นในตอนค่ำวานนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาธทานกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีบรรดาอดีตกันน้ำขันสูงทานทูตทุตนุทูตแขกรับเชิญทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางรัฐสังสาสมีคำเห็นว่าจีนและลาวเป ็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีภูผาป่าไม้และแม่น้ำลำเสเสื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรสังคมนิยมมีการพัวพันหัวมือตามทิศสีดีคือเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีคู่หัวมือที่ดีสหายที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมาเป็นคู่ห่วมสัจกรรมลาวจีนปีนี้การน้ำสูงสุดของสองประเทศได้ยกระดับการพัวพันลาวจีนโดยฮับฮ้องเอาแถลงการว่าด้วยการสร้างคว่ำสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ปัจจุบันสายพัวพันของสองประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นซุ้มซนที่มีอนาคตร่วมกันจีนลาวในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นควบมือยุทธศาสตร์รอบด้านที่มั่นคงยาวนานและได้สร้างเป็นแบบอย่างในการหัวมือก่อสร้างขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงและได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีมิตรภาพลาวจีนนับแต่ได้สร้างสายพัวพันการทูตร่วมกันก่อนนี้65ปีการพัวพันของสองพรรคและประชาชนสองชาตินับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันได้เฮ็ดให้การพัวพันร่วมมือระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวจีนขยายตัวกว้างขวางและรอบด้านยิ่งยิ่งขึ้น
2: พวกเราครับผู้ดีหวานทีมและเราทุกประเทศสั่นใจเลื่อนเลี้ยงที่มีภูผาป่าเมืองเทน้ำทะเลเชื่อมต่อกันนักท่องเที่ยวเป็นเพื่อนนิสสันโคมิยมมีการพัวพันความรู้จักดินดีสั่นใจเลื่อนเลี้ยงดีมีความมุ่งดีร้ายดีจะเป็นเพื่อนดีต่อกันตลอดมานำในทางได้พัวพันการดูพวงกันคนดีอบอาบีการพัวพันสองครับประชาชนสองชาติคนนำเสนอแผนการดีขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันเช่นในการพัวพันรวมมือเราขอความพร้อมกันประชาชนของสัตว์เราจีนจีนเราขยายตัวพวกและหมอกดักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัวพันรวมมือนั้นจะยิ่งประหดปัจจุบันการฆ่าโซโคโคล่าและโคโคจีนจะมีการขยายตัวอย่างแน่แน่ในส่วนปีสองพันต่อหามูลค่าการฆ่าสองพันทะลุถึงเก้าจุดแปดซึ่งโซลาร์แล้วเพิ่มถึงเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์เทียบในปีสองพันต่อหาในปัจจุบันโซโคจีนและมูลค่าตลาดทั่วโลกสำคัญและเป็นประเทศรุ่งขึ้นด้วยล่ำหนึ่งของเรามูลค่าการส่งออกของเราไปจีนทะลุถึง5,900,000,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น9.7%
0: ท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีคำเห็นว่าตลอดเวลา65ปีมานี้มิตรภาพระหว่างจีนและลาวได้ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยภูผาและแม่น้ำที่ติดจอดกันซึ่งได้เข้าสู่ดวงเหล็กและพัฒนาด้วยจังหวะนักแน่นต่อเนื่องผลสำเร็จนี้เป็นความพยายามด้วยการอุทิศตนของชาวจีนต่างด้าวหลายหุ่นคนที่อาศัยอยู่ในลาวจากความพยายามบากบั่นในการเฮ็ดเวียกนักของบรรดาวิสาหกิจจีนและบุคลากรทุกทวนาและทางได้ประกอบส่วนสำคัญของพี่น้องห่วมชาติและเพื่อนมิตรในของเขตอื่นๆเช่นครูสอนภาษาจีนอาสาสมัครและทีมงานแพทย์ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือลาวเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามเป็นเทศกาลแห่งการเต้าโฮมญาติพี่น้องของประชาชาติจีนดวงจันทร์ที่สว่างสวัยเฮ็ดให้คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและหมู่เพื่อนงานเลี้ยงที่เสื่อมโยงสายพัวพันในครอบครัวและมิตรภาพซึ่งแสดงถึงความหักอันลึกซึ้งที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนสำหรับชาวจีนต่างด้าวที่อาศัยดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอยู่ลาวมาเป็นเวลาโดนานเป็นขึ้นที่ดวงจันทร์เต็มดวงเฮ็ดให้ฮู้สึกถึงความหมายของบ้านถึงแม้ว่าจะมาจากบนที่แตกต่างกันและเฮ็ดเวียกในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่ในดินแดนลาวแห่งนี้พวกเขามีชีวิตร่วมกันอุดมการณ์ร่วมกันและพวกเขาได้เห็นทุกๆระยะเวลาที่สำคัญในการพัฒนาโครงการร่วมมือมิตรภาพระหว่างลาวจีนอย่างต่อเนื่อง
1: การสร้างบุคลากรพลาธิการแม่นบัตรก้าวขั้นสำคัญในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทันสมัยมีทัศนะการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติปฏิวัติและมีความสำนักงานในวิสาสะพอเพื่อรับประกันการสนองและคุ้มครองพลาธิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพันเอกปโยธรแก้ววิสิตห้องอำนวยการหัวหน้าห้องการอบรมวิทยาคารพลาธิการกองทัพได้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเปิดสูงเฮียนใหม่2016-2017ว่าการเปิดเฮียนในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญหลายในการสร้างบุคลากรวิสาสะพอเหล่าหบพลาธิการเพื่อตอบสนองให้บรรดากำลังหลวงกำลังท้องถิ่นในทั่วกองทัพซึ่งการเปิดส่งเฮียนในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดติดแทดจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศก็คือกรมใหญ่พลาธิการกองทัพและกรมวิสาสะพอที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปกติคณะพักคณะอำนวยการย้ำใดได้ถือเอาเวียกงานอบรมฮัดแอบเป็นใจกลางต้นโตของวิทยาคาร มีโครงการหลักสูตรตำราสอนและเอกสารบทเรียนต่างๆเพื่อรับประกันให้แก่การเรียนการสอนมีทั้งข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารพระราชการกองทัพบรรดานิติกรรมของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองในนำไส้เขาในการเรียนการสอนด้านทันแถวครูอาจารย์แม้ได้รับการศึกษาอบรมจบการศึกษาจากภายในและต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขึ้นห้องสิทธิ์สอนมาเป็นอย่างดีพร้อมนั้นพนักงานหนักหกที่เฮ็ดเวียกงานปิ่นอ้อมเวียกงานอบรมแต่ละสหายก็มีความกระตือรือร้นเฮ็ดเวียกงานรับประกันให้แก่การอบรมหัดแอบได้ทุกด้านและประสบผลสำเร็จในแต่ละสงเฮียนที่ผ่านมาสำหรับสงเฮียนนี้มีนักเฮียนทั้งหมด267สหายมาจากกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นและกำลังป้องกันความสงบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบมี5ระบบคือคนคว้าปริญญาโทระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันใหญ่กองพลระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันน้อยระบบ4ปีก่อสร้างสั้นกลางระบบ2ปีก่อสร้างสั้นสูงเร่งรัดระบบ1ปีรวมทั้งหมดมี13สาขาและ25ห้องเรียนโอกาสนี้พันเอกปโยธรแก้ววิสิทธ์ยังได้ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจงพร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจในการฝึกฝนทำเรียนเอาใจใส่บรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพก็คือของเรียนวางออกเป็นต้นแม่ระเบียบใหม่มาตราที่99ของเรียนให้จะแจ้งและทั่วถึง
0: วันที่22กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลจัดกล่องประชุมคณะกรรมการสิ่งนำโครงการร่วมมือ3ฝ่ายในอาเซียนเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยการเป็นประธานร่วมและกล่าวเปิดกล่องประชุมของท่านนางอนุสรณ์คำสิงห์สวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยมีท่านนางโจฮันนาเฮซาบุกเลขานุการเอกคณะผู้ต่างชาติออสเตรเลียประจำอาเซียนท่านซอนกาเบรียดุสผู้อำนวยการพักพื้นห้องการหัวมือสวิตเซอร์แลนด์ประจำพักพื้นแม่น้ำของท่านนางเซียวหยินเซียนหัวหน้าองค์การแรงงานสากลประจำไทยกัมพูชาและลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้ท่านนางอนุสรณ์คำสิงห์สวัสดิ์ได้กล่าวเน้นว่าถึงว่าลาวจะประเสริญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในทั่วโลกแต่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่5 2006-2030และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม5ปีขั้งที่6ในการปกป้องและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานโครงการ Trigger Partnership 2006-2031ในสหประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าถึงการพัฒนาสีมือการปกป้องสิทธิและระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มีความพยายามปรับปรุงนิติกรรมหลายฉบับเช่นกฎหมายว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานดำรัสว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานสำหรับตัวเลขการเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเงินกลับคืนประเทศในปี2025มีผู้แรงงานลาวไปเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องทั้งหมด 149,000 กว่าคนเป็นหญิง 79,000 กว่าคนปีนี้ฮอดเดือนกันยามีจำนวน 112,000 กว่าคนเป็นหญิง 55,000 กว่าคนการส่งเงินกลับคืนประเทศในระยะ7เดือนของปีนี้แรงงานลาวอยู่ต่างประเทศได้ส่งเงินกลับคืนประเทศคาดว่าสูงถึง500,600,000กว่าดอลลาร์ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างหลวงหลายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโครงการ Trigger Partnerships ในระยะใหม่2026-2031ได้รับการอนุมัติและจะจัดตั้งปฏิบัติอยู่8ประเทศคือลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยและติมอร์เลสเตโดยมีจุดประสงค์เพื่อหับประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผ่านการเข้าถึงการพัฒนาสิ่งมือแรงงานการปกป้องสิทธิและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและองค์การเพื่อการพัฒนาและการมือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันทบทวนบทเรียนจากระยะผ่านมาตั้งแต่2015-2025พร้อมทั้งค้นคว้าและปรึกษาหรือแผนกิจกรรมของโครงการที่จะจัดตั้งปฏิบัติในระยะ2026-2031เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
1: ันที่17กันยานี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการชี้แจงสาเหตุของการเกิดพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศลาวเป็นครั้งทำอิฐในเดือนมีนาคม2019อยู่เมืองตุ้มลานแขวงสละวันและได้แพร่ลามไปทั่วประเทศเบื้องต้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ได้ระบาดอยู่2แขวงคือเริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสิงห์บุรีมาฮอดท้ายเดือนสิงหาปีนี้ได้แพร่ลามกว่าเอา38บ้านใน6เมืองของแขวงและอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีกว่าเอา17บ้านซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดกว่าเอา7แขวง15เมืองในขอบเขตทั่วประเทศมีหมู่ตายและถูกทำลายทั้งหมด 12,754 ตัวในนี้ตายเอง 9,066 ตัวและขาดทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,688 ตัวซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายตึกีบพยาธิดังกล่าวแม้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาซึ่งเสื้อพยาธิที่อยู่ในอาโจมหมูจะอยู่ได้11วันและเสื้ออยู่ในซากหมูจะอยู่ได้ถึง30วันเสื้อพยาธิบ่สามารถติดต่อจากหมูสู่คนได้แต่คนสามารถเป็นพาหะนำเสื้อไปติดต่อกับหมูที่บ่ทันติดเสื้อได้ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะวิชาการลงช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น6ทีมทีม1รับผิดชอบ3แขวงสำหรับแขวงที่บ่ทันติดเสื้อแม้นให้แนะนำมาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเจ้าของฟาร์มเจ้าธุรกิจที่เคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีการอนามัยขาเสื้อทุกครั้งก่อนเข้าออกฟาร์มรวมทั้งโรงงานหัวอาหารสัตว์ส่วนเขตที่มีความเสี่ยงได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าพบหมูป่วยหมูบ่กินอาหารหรือมีอาการล้มตายแม่นให้หิบฮอดเอาตัวอย่างมากวดโดยด่วน
0: และยังผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในบรรดากิจการที่ติดพันกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวผู้ที่ดำเนินกิจการและการท่องเที่ยวมักนำมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินธุรกิจในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบดลมานี้ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเห็นว่าสำหรับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์เป็นรูปแบบการจัดทัวร์ที่บริษัทต้นทางขายรายการท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าต้นทุนพลังนักท่องเที่ยวเข้ามาลาวแล้วบริษัทหรือนายหน้าจะหับคณะทัวร์โดยบ่หับทัวร์ท่องเที่ยวแต่จะใช้มาตรการบังคับนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในห้างค้าเครือข่ายของตนเองเพื่อเก็บค่านายหน้าซึ่งปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามการนำใส่พนักงานน้ำเที่ยวโดยเฉพาะการนำเอาพนักงานน้ำเที่ยวคนลาวมาอ้างแต่ต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการบรรยายซึ่งผิดกฎหมายและระเบียบการ
3: ซึ่งสภาพปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี่คือการนำใส่พนักงานน้ำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานน้ำเที่ยวลาวมาอ้างซื่อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิติงใกล้นะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใช้การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบ่เข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเหล่านั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปยู่ให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาช้างนอแฮดเก็ดลินบีหมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสมีความเห็นตื่นว่าการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย่อมมีสายพันธุ์กันอย่างชัดเจนเนื่องจากการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวปิ่นบอนบางนาเพื่อขายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ใช้ห้านอาหารและห้านขายเครื่องเทเลนึกปิ่นบอนจำหน่ายและระบายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าโดยอาศัยฐานนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อซึ่งกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงปี2023ได้กำหนดขาดตัวว่า ผ่านการลาค้าขายปรุงแต่งเก็บรักษาหรือนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าห่วงห้ามรวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นในการประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถตัดตรงสู่ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกัน
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงสะละวันมีการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศจำนวน113โครงการมูลค่าทั้งหมด 4,400 ตึกกว่ากีบแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม75โครงการแขนงอุตสาหกรรมและการค้า35โครงการและแขนงการบริการ13โครงการท่านไวคุณตาอินหัวหน้าโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงสะละวันในฮู้ว่าระยะ6เดือนผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามพหุบทบาทและได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นสำเร็จการสร้างนิติกรรมลุ่มก้นหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลง

0: ที่นอนอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมการขายและแขนงเกษตรกรรมนั่นนี้ผู้เข้าได้เสนอออกขอตกลงลบล้างเกี่ยวกับโครงการที่บ่ท่านที่บ่มีความเพิ่มใดมีอายุแก่มาหลายปีสนับสนุนอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมการขายมี7โครงการในนั้นอยู่ในระยะเส้น MOU นี่มีอยู่3โครงการอยู่ในระยะเส้นพัฒนาโครงการ PDA นี่มี3โครงการและอยู่ในระยะเส้นสัญญา SFOA ของโครงการมีอยู่1โครงการสิ่งที่การลงทุนอยู่ในตัวแข็งสำหรับการสัมปทานเหนือที่ดินรัฐที่ได้อนุมัติแต่ปี97ลงมาเป็นสตรีร่วมมหาปัจจุบัน
1: ท่านไวคุณตาอินแห่งฮู้ตื่มว่าย้อนมีนิติกรรมจากศูนย์กลางและของแขวงเพื่อเป็นบทเอกในการจัดตั้งปฏิบัติและยังได้รับการซี้นําจากคณะน้ําคันศูนย์กลางคันแขวงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานจากแขนงการอ้อมคางแขวงในเมืองจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี้สําเร็จผลเป็นอย่างดีเมื่อบุดลมณีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจําพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงท่านนางวิไลวรรณดาลศิลป์กรรมการพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องได้เคลื่อนไหวติดตามภาคสนามการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเหตุการณ์พายุพัดผ่านในระหว่างวันที่19หาสิงหาคมสิงหาคมมาอยู่เรียบตามเส้นทางแต่แขวงเสกองหาเมืองกะลึมเพื่อเร่งสุขโยกแขนงการเกี่ยวข้องแก้ไขให้ทันการ
2: ทานสะพานใจพรสละเสนวิชาการติดตามภาคสนามแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงรายงานว่าจากอิทธิพลของลมพายุเกิดขึ้น2ครั้งเฮ็ดให้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพร้อมทั้งมีลมพัดแห้งส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลสู่น้ำท่วมอ่างและดินเสาะเจือนพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะแมนเขตเมืองกะลึมซึ่งก่อให้เกิดดินสไลด์เจือนทับถมหน้าทางทางขาดเป็นบางจุดต่อสภาพการดังกล่าวคะแนนทางบกทางนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองกะลึมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอากลจักเข้าสู่ภาคสนามเพื่อเร่งแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเที่ยวไปมาได้โดยเฉพาะอยู่เส้นทางเลขที่7501กิโลเมตรที่44เขตภูรกุบกิโลเมตรที่51บ้านละไก่กิโลเมตรที่69เขตครัวห้วยยันกิโลเมตร91สำหรับเขตบ้านลอยเข้าหาเมืองกะลึมแม่นกำลังได้รับการแก้ไขโดยมีหองการโยธาธิการและขนส่งเมืองเป็นผู้ติดตามแก้ไขภาคสนามปัจจุบันแม่นได้แก้ไขสุกเสริญเป็นแต่ละระยะและขาดว่าประมาณ7วันสามารถเปิดให้ประชาชนสามารถนำใส่อย่างเป็นปกติสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
3: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือพร้อมมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง29หา35องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง28หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอย อุณหภูมิระหว่างเช้าหา26องศา

0: แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศท่านคริสตาลินาจอร์เจวาผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินสากล IMF เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกยังคงประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อซ้ำเหือตลอดถึงต้นทุนการชำระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถึงว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลก็ตามท่านคริสตาลินาได้กล่าวในระหว่างเข้าร่วมเวทีปราศัยที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวยอร์กในวันที่20กันยายนว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่ซ้ำเหือพวกเฮาบ่คาดคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างว่องไวนั่นหมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งยังคงจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปท่านคริสตาลินาได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายเข้มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายังส่งผลให้ต้นทุนและความยากลำบากในการชำระหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นนำอีกถึงว่า IMF จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการลงมือปฏิบัติตัวจริงก็ยังโบเพียงพอนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนด้าน AI อีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศอาหรับซาอุดิได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับหลังจากเหตุการณ์โจมตีเมื่ออาทิตย์ผ่านมาได้ส่งผลให้ต้องยุดเสาการส่งน้ำมันผ่านท่อส่งอิสเฟสไพไลซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อเขตผลิตน้ำมันทางตะวันออกกับท่ากำปั่นยานบูทางฝั่งทะเลแดงข่าวระบุว่าบริษัทซาอุดิอาราโคได้ขนส่งน้ำมันดิบขึ้นกำปั่นบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษจำนวน7ลำรวมปริมาณน้ำมัน14ล้านถังที่บริเวณอ่าวอาหรับในวันที่20กันยายนนี้โดยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเรือบรรทุกทั้ง7ลำแม่นจอดอยู่ใกล้กับท่ากำปั่นรัสทานูราของอาหรับซาอุดิการบรรทุกน้ำมันดิบลงไปกำปั่นผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันของอาหรับซาอุดิเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บางส่วนและขณะที่ตลาดคาดการว่าปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปกดดันราคาเฮ็ดให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อถังซึ่งถือเป็นการลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐนับตั้งแต่วันที่9กันยานี้เป็นต้นมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
3: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อค้ำ
4: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกค้ำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
3: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
4: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
3: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
4: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
3: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
4: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้หับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้หับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นอยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและในมื้อนี้ก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประไพเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันพุธวันที่23กันยา2026ขึ้น12ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียท่านผู้ฟังมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็เส้นเก้าเส้นเคยเนาะทางรายการของพวกเราก็จะได้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะก็แม่นเกี่ยวกับกรณีเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดนั้นแนวใดเนาะรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าอยู่ในตอนต้นของรายการนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเราก่อนเนาะแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ผ่านพ้นไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะของการนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมเนาะและในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาข่าว4ภาคส่วนจัดกล่องประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่าในวันที่21กันยา2026ที่สโมสรของกระทรวงป้องกันความสงบ4ภาคส่วนได้จัดกองประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมโดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านไพวีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านนางศรีสุดาโสภาวดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นเกียรติเข้าร่วมในกล่องประชุมครั้งนี้มีท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีคณะรับผิดชอบและแขกทึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกล่องประชุมแม่นเพื่อพร้อมกันกวดกาตีราคาและประเมินผลการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมร่วมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่7ในระยะ2ปีผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้สุ่มใส่บุกบืนผ่านผ้าแก้ไขคดีให้มีความว่องไวโปร่งใสถูกต้องและรับประกันความยุติธรรมปรับปรุงกลไกประสานงานและการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าสามารถเฮ็ดสำเร็จตามภาระบทบาทหน้าที่ของตนทั้งเป็นการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมเทือละก้าวตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขที่112ทับกมสพว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเลขที่037ทับคบสพว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลวงลึกและเป็นรูปธรรมซอกให้เห็นด้านดีเพื่อเป็นบทเรียนในการสืบต่อเสริมขยายซอกหูสิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากข้อขาดตกบกพร่องเพื่อพร้อมกันหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสร้างเงื่อนไขเห็นให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของพวกเฮาให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพสูงขึ้นเทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นคณะนำของ4ภาคส่วนยังได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกกองประชุม4ภาคส่วนดังกล่าวซึ่งมี24ปัญหาเพื่อเป็นบทอีกให้แก้4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งผันขยายในแขนงการของตนแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพนอกจากนั้นกองประชุมยังได้รับฟังการอบรมของท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคซึ่งเพิ่นได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนให้มีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนและรักความยุติธรรมอย่างแท้จริงรักษาได้จรรยาบรรณจรรยาธรรมเป็นที่พึ่งและที่ยอมรับของสังคมและของประชาชนบรรดาเฒ่าสมกับคำว่าเป็นผู้ปกป้องกฎหมายอย่างแท้จริงสุ่มใส่ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งแต่ละขั้นให้ครบถ้วนเพียงพอและเข้มแข็งสร้างพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถความสำนิสำนานเป็นเสี้ยวซานและเป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเฮ็ดให้ขีดความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างทันการและถูกต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามระเบียบการกฎหมายและตามการมอบหมายของคันเทิงเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความชัดเจนโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพสูงเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของคนละเมืองรับประกันอิสรภาพเกียรติศักดิ์ศรีสุขภ ภาพและชีวิตของพลเมืองให้ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าว4ภาคส่วนจัดกองประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กถ้าในกรณีเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสพส.ลงวันที่17พฤษภาคมปี2017รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
2: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแห้งแล้ว
1: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ําม
2: ึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
3: เป็นหยังพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคั่วอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
1: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วเสาครู
3: ใสเสาครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เศร้าเศร้าเสาครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเฮียนซะเอานี่ปื้มตำราเฮียนตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
4: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
3: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำไอ้แน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่แล้วถึกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถึกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเราเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเราไห่มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมื้อทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
4: โอ้เป็นแนวนี้ว่ะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมิยิงเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กน้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนําอีกเช่นว่าใช้คําเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทําร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การปล่อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทําแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
5: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาว องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วฉะนั้นมาฮอดระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้เสนอหรือว่าอธิบายเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าในมื้อนี้จะเสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะก็แม่นถ้าในกรณีที่ว่าเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดแนวใดเนาะเพื่อว่าให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับรู้นำกันว่าจะแก้ไขหรือว่าวางโทษคือแนวใดแต่ก่อนจะไปรับรู้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษนั้นเฮามารับรู้นำกันก่อนว่าเด็กกระทำผิดนี้แม่นแนวใดและเด็กนั้นต้องมีอายุจักปีจึงถือว่าเป็นผู้กระทำผิดซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา84ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับเด็กกระทำผิดไว้ว่าเด็กกระทำผิดแม่นผู้กระทำผิดที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่บ่ถึง18ปีซึ่งมีการกระทำหรือการเมินเสยที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีขึ้นไปหรือกรณีที่กฎหมายกำหนดโทษต่ำกว่า3ปีลงมาแต่บ่มีการรับสารภาพของเด็กหรือคู่กรณีบ่ยินยอมให้ไกล้เกี่ยการกระทำผิดที่บ่เคียดลาบหรือการกระทำผิดที่เป็นอาจินแม่นถือว่าเป็นการกระทำผิดของเด็กเนาะสำหรับการกระทำผิดที่บ่เคียดลาบนี้แม่นแนวใดเนาะซึ่งว่าการกระทำผิดที่บ่เคียดลาบนี้แม่นการกระทำผิดของผู้ที่ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาซึ่งว่าได้กระทำผิดใหม่โดยเจตนาอีกในเวลาปฏิบัติโทษหรือว่าได้กระทำผิดใหม่โดยเจตนาอีกในสถานเดียวกันหรือว่าคล้ายคือกันซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดเวลาของการกระทำผิดแต่ละสถานไว้เอิ้นว่าแม่นการกระทำผิดที่บ่เคียดลาบส่วนการกระทำผิดเป็นอาจินนี้ท่านผู้ฟังแม่นการกระทำผิดในสถานเดียวกันหรือคล้ายคือกันแต่3ครั้งขึ้นไปซึ่งศาลนี้ยังบ่ทันได้นำมาพิจารณาตัดสินเอิ้นว่าเป็นการกระทำผิดที่ว่าเป็นอาจินนั่นเองฉะนั้นถ้ากรณีที่ว่าเด็กอายุ15ปีขึ้นไปแต่บ่ถึง18ปีที่กระทำผิดหรือมีการเมินเสยที่ว่าเป็นอันตรายต่อสังคมและกฎหมายก็ได้กำหนดโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีขึ้นไปหรือว่าการกระทำผิดที่กฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีลงมาแต่ว่าเด็กนั้นบ่ได้รับสารภาพคู่กรณีก็บ่ยอมไกล้เกี่ยหรือเป็นการกระทำผิดที่บ่เคียดลาบหรือการกระทำผิดเป็นอาจินจริงเหล่านี้ก็ให้ถือว่าแม่นการกระทำผิดของเด็กนั่นเองท่านผู้ฟังในกรณีที่ว่าเด็กกระทำผิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั้นก็ได้มีการกำหนดหลักการในการแก้ไขเด็กกระทำผิดไว้โดยให้ถือเอาการศึกษาอบรมบ่มสอนเด็กเป็นสิ่งสำคัญให้การช่วยเหลือเด็กมีการปรับแปลงความผิดพลาดให้โอกาสเด็กในการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตมีประโยชน์แก่สังคมแต่ถ้าในทุกกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนเนาะมีการสั่งฟ้องและมีการตัดสินเด็กกระทำผิดองค์การจัดตั้งที่มีสิทธิ์อำนาจก็ต้องซีให้เด็กที่กระทำผิดนั้นเห็นได้ว่าการกระทำของตนนั้นมีความเป็นอันตรายต่อสังคมแนวใดมีสาเหตุและมีเงื่อนไขของการกระทำผิดแนวใดโดยบอกสอนศึกษาอบรมให้เด็กที่กระทำผิดนั้นรู้ว่าสิ่งที่กระทำเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามและก่อให้เกิดความอันตรายต่อสังคมซึ่งจะต้องได้บอกให้เขาเจ้าได้รู้เพราะบางครั้งเด็กก็บ่สามารถคาดคะเนหรือคาดเดาหรือว่าสำนึกได้ว่าสิ่งที่จะกระทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นในบางกรณีเด็กกระทำผิดอาจพ้นจากความรับผิดชอบทางอาญาถ้าว่าผู้เกี่ยวข้องมีการกระทำผิดที่เบาบางสร้างความเสียหายบ่ลวงหลายมีสาเหตุที่พาให้หลุดพ้นความรับผิดชอบทางอาญาและมีผู้ปกครองหรือว่าการจัดตั้งรับติดตามและศึกษาอบรมแต่กงกันข้ามเมื่อก้าวเข้าสู่ขบวนการของการตัดสินแล้วถ้าหากศาลเห็นว่าบ่จำเป็นต้องวางโทษใส่เด็กกระทำผิดโดยเฉพาะเด็กอายุบ่ถึง15ปีที่ได้กระทำซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมศาลอาจนำไซ1ในบรรดามาตรการเช่นการศึกษาอบรมให้เด็กเข้าใจต่อการกระทำผิดของตนให้ไปขออภัยนำผู้ถูกเสียหายด้วยวิธีการอันเหมาะสมบ่กรณีมีความเสียหายแม่นให้ไซแทนค่าเสียหายทางแพ่งแต่ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในการเตือนในการศึกษาอบรมและติดตามอย่างใกล้ชิดให้เด็กเข้ามาเสนอตัวต่อการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาที่กำหนดไว้ หรือนำใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมกับอายุของเด็กเส้นการออกแห่งงานเหล่านี้เป็นต้นซึ่งนี้ก็แม่นมาตรการสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแต่ถ้าเด็กที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานละหุโทษหรือว่าสถานเบาเนาะเบาให้เข้าใจง่ายว่าเป็นสถานเบาหรือสถานโทสานุโทษหรือสถานกลางซึ่งกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีนั้นให้นำใช้มาตรการที่ได้เสนอผ่านมากี่นี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดสถานคารุโทษหรือว่าสถานนักหายแห้งศาลอาจพิจารณาวางโทษใส่เด็กกระทำผิดนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดศาลต้องอิงตามลักษณะและระดับความเป็นอันตรายต่อสังคมของการกระทำผิดว่ามีน้อยหลายซ้ำใดซึ่งระดับความเป็นอันตรายของการกระทำผิดนี้แม่นขึ้นกับผลเสียหายตัวจริงทางด้านชีวิตทางด้านสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีและทรัพย์สินว่ามีความอันตรายและมีความเสียหายแนวใดนอกจากนั้นศาลยังต้องอิงใส่บุคลิกภาพของเด็กผลสะท้อนและสภาพแวดล้อมสาเหตุจูงใจในการที่ว่าเด็กตัดสินใจที่จะกระทำผิดว่ามีหยังเป็นสิ่งจูงใจของเขาเจ้าพร้อมเดียวกันนั้นศาลก็ต้องได้พิจารณาถึงสาเหตุที่พาให้มีการลุกพรหรือการเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาตึมอีกและอันต่อมาในการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดก็ให้ถือเป็นมาตรการสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการกระทำผิดที่หายแห่งเท่านั้นและให้วางโทษในระยะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าในกรณีที่จำเป็นจะต้องได้ลงโทษตัดอิสรภาพใส่เด็กกระทำผิดนั้นศาลอาจวางโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่จะวางใส่ผู้กระทำผิดที่มีอายุแต่18ปีขึ้นไปในสถานการกระทำผิดนั้นหรือจะวางต่ำกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้แต่ในนี้แม่นห้ามเด็ดขาดห้ามลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตใส่เด็กกระทำผิดซึ่งว่าทั้งสองโทษนี้แม่นห้ามเด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังถ้ากฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตก็ให้มีการลุกพรมาเป็นโทษตัดอิสรภาพ10ปีส่วนโทษประหารชีวิตนั้นก็ให้ลุกพรมาเป็นโทษตัดอิสรภาพ20ปีแทนและนี้ก็แม่นเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็แม่นหลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอเนาะหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและท่านผู้ฟังที่เคารพบ่ฮอนนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอนนี้ผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปฐุมาพร้อมโดยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ชัวซาชัวหลงมองยอดเตะเธอเหล่าชาเตยอดตัวจังเวียงจาน
1: อีนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ๋อจีชีจ๋อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ๋อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตยเตยช่องเอเอ็มยวนด้าจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยยอดจีปัวหยีเจ้าเม็ดโยนรูเจ้าเชี่ยอีปัวไปเจ้ากิโลเฮิร์สลอยยอดเปล่าเจ้าจ้าเม็ด
2: ย่อเราอีจงเนจิกติเนงจามุ่งจำลองมอชัวต่อใจชนดาวล้มลงตรังตูซาต้องจัวให้สอสื่อย่อตัวจังเวียงจานหลังจีชนดาวเจ้าหนุนนอยย่อนติหนังเก่าเป้ลูกจวนหลีย่อเสียหนังเก่าเจ้าจืดเจ้าลูกเก่าลินตูเสียเก่าอ้อเจ้าหนุนนอเลอร์กติเนงจามุ่งชนดาวเสียหายใจยงทำมูลจีต่อเรื่องตืออีเปลี่ยนชีซื้อตัวย่อจ้าเจ้าลูกใจเป้ชนดาวย่อชิจ้าละหมูชอกงโซลงเจ้าทว่าเขาเจ๋อเลอร์

ว่าเทียเจี๊ยเตียเนี่ยนุ่งนอนเนี่ยจีเจจงเต็มเลยเลี่ยมเลยเต้กูปิดสายเรือแต่ป้อคือเรากูปิดได้เพล่าเลยเจี๊ยเชี่ยเตียชวนดาวันนัจีเราโยชิจะมอเชนจุนจอดเราอวกาต่อใจเจนจีจงลินดาจำลองมอเชนชวนดาเราชินจีเนี่ยเต้านุ่งนอนยมอสาสีจึงเจ้าเขาเต้ชาวจะหลอดชาปูเต้าชวนดาตอมลงจีนามูเป้ชิจะหลอดชอกำลองเต้าพี่จงยอลูสมัยสามันเดจงฟื้จูลูจวนหลีจารินดาลัวเจจงเศร้าเตียจงยอลูสมัยสามันเดจงฟื้จูลูจวนหลีชอเชียนหนังเก่าเจ้าเต่าขี้ใช้เจ้าโนตีหนังเก่าอ้อลูจวนหลีนอย่อกงสืบทับปืดจ้าวัดเทินได้ย่าสอนใส่สี่พันดอนทับปืดจ้าเมื่อจงหลุดทับปืดจ้าสมัยสี่จงฟื้เทียจางใช้เจต้นเดเชียหือจ้าองค์การต้นดอกกงห่อตีนเจตีมัวจงคณะเจ้าองค์การปอจื้อทัชจ่าตัวกงลาระบบจงเจ้าลูกเจดีละชีออนไลน์ใส่จอมลงเทียชิจ่าตะลูปอเจ้าเกชะสื่อเขาว่าเตาจงจู่ลูกจวนหลีเทียแกเกเพียสื่อเขาหรือจุดสุ่มจู่ลูกเก่าหลีชาวเชียงแหน่งเก่าเจ้าว่าจงเจ้าลูกนอยัวชีชิเหอชิชะลาเลมูลีออนนุ่นเตาใส่เจ้าชิจ่าชะลาตะลูปอเจ้าจีวาลาเทียเก่าเจ้าลูกหัวข้อจึงจังสื่อวาลาที่อีชาสื่อเจ้าเขาว่าเตาจงเทียเขาหรือจุดสุ่มอัวมาเจอสุรีอีเล่อัวลูกเขาหรือจุดสุ่มเขาว่าเตาจงจู่ลูกจวนหลีเทียกะเกเพียสื่อจู่ลูกเก่าหลีย้อนเชียนหนังเก่าเจ้าเต๋อจงฟื้ออ้อการตั้งใจเล่อัวมาตีสุนอ้อทัดลอมบ่อไงโนตีหนังเก่าจีลูกอ้อหลีย้อนเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะไฟเกใช้จัวเจ้ากะตั้งใจเล่อัวมาตีสุนเปล่าทักกมสอบพอไงโนติเก่าอีลูปเล่าหลีจงออเชียนหนังเก่าเปล่าให้เจ้ากะจีเศรษฐกิจเอกลาดอยู่อวยอยู่จื้อยอดดังโยเชียเป้กะตั้งจานเล่อวงไงลูปอรงละชีข้อตกลงสุนหยีทัดนอหย่อไงโนติจัวลูออหลีจงออเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะไฟเกใช้จัวตั้งจานทัวจ้าเชียข้อเสนอเดอเชียหือจ้าองค์การเทียองค์การปอจื้อตรวจจังดาวเจ้าเชลุสังเจ้ากะเจ้าผู้รวมเตอคณะบริหารงานปังจืนดับพักสมัยที่เก่าอีอัวมุนทนใจเจ้าเกใช้ชวนเตอจงฟื้อเปล่าชาสื่อเจ้าเจ้าเขาอัวเตาจงเขาแก่เล่อัวเขาตกลงลอชีไงลูปอจงจ้าหนังเก่าชาทัดนอยองไงโนตีหนังเก่าลูกเล่าหลีชาวอาเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะไฟเกใช้ชวนเจ้าหือจ้าองค์การชิจีไงหมู่มัวเกป้าตัวจังเวียงจานเทียเชลุสังท้องเตะเฉาจีการทวดจ้าเทียตั้งจานเล่อัวมาตีเจ้าเจ้าอ้อทักคอมบอสอบพอเทียมาตีไปเจ้าเปล่าทักสอบพอสอให้เจ้าเฮาหลือจีคอหัดฐานการเมืองฉีคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกเจาะแย่มุนดันใดเจ้าเฮาหลือไปฉีจานยะดองโยเชียเทียขออวตาจงเฮากะบ้าตั้งจานเล่อัววาละหิงศาสตร์ให้เจ้าเกฉีคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกเจาะแย่เจ้าตั้งจาเล่อัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีหนึ่งหิงศาสตร์เพียสื่อเงียหิงรัดเทียเพียสื่อเงียจู่ชงอเชียนหนังเก่าเจ้าดาเจ้าแก่เกเพียสื่อจู่ชงอเชียนหนังเก่าชามุนดันได้เจ้ากะไฟเกใช้ชัวยอดเจ้าดำรัดสุนหยีทัดนอหย่อไงโนตีหนังเก่าชาลู่อีหลีชงอเชียนหนังเก่าเจ้าวาระที่อ้อห้ามเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์อีห้ามเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์ใส่เจ้าเกมัวว่าหัวชิลัวป้อนเนี่ยจีนังจี้ชงเราที่จี้จี้ชงอาเชียนหนังเก่าเจ้าเจ้าอาเชียเป้เจ้าอ้อห้ามเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์ใส่เจ้าเนี่ยที่ไม่หนัวจี้ชงเราที่เปล่าจี้ชงอาเชียนหนังเก่าเจ้าเจ้าอาเชียเป้เจ้าเป้ห้ามเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์ใส่เจ้าป้อปัวเทียนแล้วเฉเกชี้ร้อนชาเจ้าป้อนเนี่ยที่ไม่หนัวยาวจีลูชงเราที่เป้จีชงอาเชียนหนังเก่าเจ้าเจ้าอาเชียเป้เจ้าวาระที่เป้ห้างยุทธศาสตร์อีย่อห้างยุทธศาสตร์ละหลี่จุยี่หิงศาสตร์ชงอาเชียนหนังเก่าเจ้าเจ้าอาเชียเป้เจ้าจีอห้างยุทธศาสตร์ฉีคอเทียชีดาวเทียมยอดจะเฮาเตะชาเราจีนจัวชีเหยชงอาเชียนหนังเก่าเจ้าเจ้าอาเชียเป้เจ้าจีวาระที่เปล่าเกเสนอทอชีโลโก้เชียนเดอหือจ้าจุจีเทียเกนตอนจีวาลาทิจีห้างเกใจลิชอเทียห้างนิติกรรมอี
ห้างแกจะลิช่อให้เจ้าโลตัสซอจัดลงคออห้างแกจะลิช่อให้เจ้าเฮทัดจัดลงคอเปรายงานลอชีชาสือเกชาวห้างแกจะลิช่อให้เจ้าประกันดาจอเทียห้างแกจะลิช่อให้เจ้าประกันชีนังกาอวติจ้าแกจะลิช่อเปล่าเจนจีเกชิชลาห้างนิติกรรมลอชีเกานิติกรรมให้เจ้ากาไฟกี้เกตัวจื้อเทียเกใช้ชวนเตอเชียฝั่งเฮาลือตาแสงยอดเราเชื่อหาไฮลอยาทับปืดจาตองโกฮูเราจงสมาสิจงฟื้อเทียจะตัวกงตรงเจ้าลูก็ยอดจูชิเจ้ามอเชียเราชลาเทียแต่ลูปอกอดเจ้าเราชั้นสื่อขอจังยอดเราเชียอย่าเฮาลือลอนเตอเกเสนอทัศน์กอดเจ้าเทียมัวจุดสูงมัวจะเฮาเกเตอจังเม่งใช่เจ้าว่าก็ต้องยลูเราหนอมัวเจนชี้เตียหมู่เราขจงถ้าปืดจ้าต่อใจหรือถ้าปืดจ้าเตะชาวเวียดนามจารีนตาหลวงใช้จงชาเตียโนตินังเกาอีลูกจนหลีหนอย่อกล่องสื่อถ้าปืดจ้าเยอะสอนใส่สี่พันดอนกรรมการกรมการเมืองปังจืนได้พักถ้าปืดจ้าเตะชาเราต่อใจเกยตัวชวนเตยเยอะฟั่มยาตุกกรรมการกรมการเมืองปังจืนได้พักหรือถ้าปืดจาตู่จูเฮาลือจ่องฟื้อเต้ชาวเวียดนามดอเจ้าคณะยอดเราจีจื้อตู้ชัวเต้ชาเลายาอวทางการยอดเราเชื่อหานอยาสอนใส่สี่พันดอนกู้เตาเพี้ยยังเกต่อใจยาชอเชชอเทียนตองกีเชียเจ้าเกตู้ชัวเจ้าหนอวายาอีคอเคียเจ้าปอดจ้อวายาอีคอเคียเจ้าปอดจ้อเกชี้ฝีชี้เจ้าจงเกชินจังเชียอวเกอีหยาลีออพักออลัดเทียนเนี่ยจีจะจงอลูเตชาวเราเวียดนามว่าแกงมัวละเลินเดยงจีท่องลังตื้อเทียจีมัวอีลูเตชาวตื้อยัวท่องลีเกตุยวนแต่ย่าหรือถ้าปืดจาเตชาวเวียดนามเราหนอย่าอีคอเกป้าจังจังกาเจ้าการจีเกนทวดจาชื่อซังแต่อลูเตชาวจังจังไม่ย่อกาชี้เจ้าจวนจีตั้งจานทวดจาอย่ามอเชียเจ้าเตอร์เชื่อเขาตกลงอ้อกลุ่มการเมืองหลอกกุอิยาลีเดอจงเจ้าลูกคณะกรรมการชี้กงเตเราเวียดนามเราทิพย์เราเจ้าหยีเทียยออิลูรงชี้เหออวออโตเตาชี้เจ้าชะลาดัวเจ้าเจ้ากาตั้งจาเล่อวเชียนเจี้ยนหลูเจี้ยนจีนเดอจงเจ้าลูกไฮหล่อยัดเจ้าลูกจ้วนหลีจงอ้อเชียนหนังเก่าเจ้าเทียจอก้าเกเพี้ยสื่อเกชี้กงเตยัดเจ้าไปลูกหลีก้าชงดอเจ้าเพี้ยยังหลูรงเชียเจ้าเจี้ยนจีเกชินจีเทียเกอวลูลูเฮาหรือชี้กงเตยเสลิมใส่กุมัสซิดหรือถ้าปืดจาหมู่เจ้าคอมั่วเกชี้เจ้าจงอวมั่วเกชี้ชะลาเทียป่อจงอวเกเจ้าเตาอย่าเฮาหรือจังจังยอดเจ้าเชื่อหานออตอกู้เตาเขียดจ้อช่างสื่นเตยอลูเตยเฉาเทียเพียยังโลควรเชียเจ้าเชียอย่าเจนจีเตียอวอลูเตยเฉาจังเตายอดเจ้าอย่าตาเท่าหล่อวเกนเตยออตอตองตองเกเชียเจ้าเกชี้ฝีชี้กงเตยเทียเกชิเจ้าจงวัวล่อเกชิลูชิป้าชื่อซึ่งชิกงเตโซฟาลาวเวียดนามเยอวัวเกกงยุทธศาสตร์ลอชีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกชิฝีไฮลอกู้ยี่หัวยัวต่อใจเกนโทจ่าตัวอย่าจีเจเทียงแกหมูเจ้ายัวต้อนยอดเจ้าโซเชียช่างจ่าเฮาลือจังจังไม่ย่อฟ้าการเมืองเทียเฮาลือป้อหือเตชาวป้อหือเกยะซึ่งวัวย่อตุนเจชังจังจังตัวคอเพียงเตอหล่อป่อยอดเฮากาชิหลงเกป้องเตอคณะผู้แทนกี้เชียเทียนเหลือๆกี้อย่าสื่ออย่างชัวตาจิคอเกเชเจียเราเราเวียดนามโครงการคอนเจลอชีบ่อเกลือกาลียอดเราซึ่งคำมวลโครงการอัวท่อซาเจาะอาลอชีท่อทรงน้ำมันอัวออตอเตาป่อรงอัวเกยัวชิจอนจีเกชะลาอย่าตัวคอยอดเราขอบออตอเทียนเตาตอชายเจ้าชี้กงเตเจ้าเชียร์ช่างสื่อก่อนจะจวดชี้เหอเทียชี้เจ้าจวนจีบ้าเจ้าเก่งเก่าปั้งเก่าดัวชงชี้เจ้าจงเหล่าเวียดนามชงอ้อเชียร์หนังเก่าชาอวลอยยัวเจ้าหนอชายเจ้าเก่าปั้งเก่าดัวเจ้าเจ้าชงเฮากะจีจาเกชี้ฝีตัวชี้เทียชี้เจ้าชงเฮากะชงเบเจ้าลูเกชี้เจ้าจงชี้กงเตเตออ้อลู่เต้เจ้าเหล่าเวียดนาม

ันอุรุจิมหาวิทยาลัยชิโตชงลาวเวียดนามว่ามุจลีเกเจอลอนเตอร์เชอร์สเลินไซโกมาซิดหรือเทอร์ปืจาตัวอุรุโลฮาลือจูยอดต่อหอจงฟื้นลาวยังฟานวันตุหรือเทอร์ปืจาตัวอุรุโลฮาลือจูยอดต่อหอจงฟื้นเวียดนามต่อ

0: คณะเจ้าเป้ดคณะบริหารงานเป็นศูนย์รับผักสมัยที่เก่าอ้อมติจงเจ้าลู่ชัวคณะเจ้าที่จีดคณะบริหารงานผักสังจำปาสักสมัยที่จั่วเทียจนน้องดอจังจังหรือหรือยาชาวเจ้ากะจาจ้อสมาชิกผักตู้เจ้าสื่อตู้ปังรังเทียเนี่ยจีเป้สังเต้าเป้าเทียงกะเชียรงจ้อเกหลงตีมัวตู้เจ้าสื่อเงยมูจิคอหักฐานอัวก่อหักฐานมัวเกยะสังชื่อสังยอช่างจ่าเจเกียเตอัวเกนอยสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะจู่พักสังหรือเท่าคณะกรรมการปอชื่อสังเท่าคณะกรรมการตัวชื่อช่างสื่อตู้เตเหียไกสังเต่าลอกเฮียจอช่างสื่อตู้เตเหียยอท้องสังเท่ารู้หยีลีเท่ารอเจ้าของป้าจั่วอัวเจ้าตัวจ้อเจ้าเหล่านอมั่วชุมเหล่าอีปัวต้นเจ้าเนี่ยอีตื้อเต่ากีบอัวยอเต่าใจเก๋ป้าลอนเหล่าองค์การเชียร์ดาวสากลเดเซเฮ็ดจู่ยอดเจ้าเฮาเต็ดชาวลาวเทียเนี่ยอ้อปัวล้านกีบชาวเจ้าป้าจ้อเจ้าได้ย้ายอดสังจำปาสักตู่จ้อยอยากี้แก้วไข่คำพิทุนตู่ใจยอเยออรุณไซสุนนาราชยอดเจ้ารู้ชิเฮานอเยออรุณไซสุนนาราชเต่าเพียยังรู้อัวเจ้าเจ้ายากี้แก้วไข่คำพิทุนอัวเต่าต้นยีใช้เทียโจของป้าเจ้าเรานอเทียยากู้จังเต่าแหนจีเตียอยู่มัวโจของป้าจัวเรานอเจ้าหมูโจเจ้าจอเนี่ยจีไปสั่งอัวเต่าใจเก็บปวดจัวหลอนเดือดเด้ยะยอดเจ้าเฮาสังจงลงหัวชัวชะดาวรีไปต้อมลงตาหลอนนอกู้ยอดสอสื่อยอดเจ้าเฮาเตะเธอจนจีน้ำหมูไปชี้เจ้าละมุมลงสอสื่อจะสัง
1: กองภาษาการติไทยเกทายังยัดสังแต่จังอุดมใส่กู้เต่ามอเชตโตเกหมูชินชีถาดจ้อโตเกวอลุนเฮาลือเนาะตรงแต่สังเรียนเบียนเนาะตรงเกชิจ้อเปาลุเปาวะเกนดากองภาษาการตุกจังสื่อติไทยเกทายังยัดสังแต่จังอุดมใส่จ้อโตปั๊บไปกองภาษาการตุกจังสื่อสังเรียนเบียนเด็กชาวเวียดนามกู้เต่ามัวกาชิจ้อเปาลุเปาวะเกนตรงท้องตีเก่าตรงลู่จั่วหลีจงนอยอดตรงแต่ตรงเจ้าลูกเฉยชอเฉยตอกควรมิตรภาพแต่สังอุดมใส่เต่าสังอุดมใส่กู้ย่อเย่อพันโทดวงจันทร์ไซวูดตรวจไทยกรมประชาการตุ๊กจังสื่อแต่สังอุดมใส่ดอกโตจงคณะเต่าสังเดียนเบียนตุ๊กจ้อจอกนอกู้ย่อเย่อพลจันตวาวูวันเดาตรวจไทยกรมประชาการตุ๊กจังสื่อแต่สังเดียนเบียนดอกโตจงคณะเกตัวชินจีชิตาวัวรู้ดูเฮาลือยัดตอนเดอสังอุดมใส่จอบนอกูเต่าเพียยังต่อใจอยากจงยัดตอนเดอกูย่อให้เจ้าเราเกกูสังมิตรภาพเกชิลูชิป้ากองเตวเกดอตอนเดออัตโตอรุเตเฉยกูสิริเกนดองเตจอดซาเจ้าต่อเจนจีเกวัวรู้ดูเฮาลือติดไทยเกทายังยัดสังวัวเกยัดตอนเดอกูย่อให้เจ้าต่อเกมลระเบียบเกใจจงยัดเราชินนั่งเดออัตโตอรุเตเฉยเดอสังเดียนเบียนสังอุดมใส่อุดมใส่สังเดียนเบียนยอดรอนยัวชี้หายเท่าหลอนแต่กู้หายกอบเป้าเทปอดเจ้าต่อฟ้ารองฟ้าอวดจังคั่วขอยงเหยียขอยิ้วแต่เก๋วลุลุเฮาลือเทียเก๋ปวดชั่วยอดต่อเฮาฉีนั่งยอดตอนแต่กู้เต่าถาดเจ้าตอนแต่เตตมังสังสื่อช่วงเมื่อยังยอดต่อเฮาเก๋วลุลุเฮาลือเตตมังชื่อฉีเฮาฉีนั่งช่วงเมื่อยังยอดต่อเจ้าเก๋ด้านเสียเก๋จังแต่เก๋โฆษณาเก๋มัวเต้ของพังยี่เต้ของจัวของชีจงสาแต่มนรอยอดตรงแต่เมืองยอดตรงแต่สังกอดเจ้าจงเทียขอนอคู่ยอเต่าเมื่อเช้าตรงเก๋ชิดเจ้าหายเดือดก่อจังมึงเจ้าตรงเทช่างสื่อเก๋วัวลู่ลู่ห่าลืมแต่เก๋มัวนั่งตัวนั่งเก๋ชิ้นเดาชิ้นตัวเก๋ชิ้นกัวยัวเดาหยาละมนแต่เจ้าเก๋วัวแต่อยากเฉาชีจงเฮาชั่ววือยอดตรงแต่กูจังเต่ามัชเชตเต่าเกชีเจ้าเต่าฟ้าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเที่ยวเรือขอชั้นเต่าขอนักกุยเอ็กขอว่าอย่าเพิ่มเต่าเกตีถ่ายเกทะยังยัดซังเต่าเกอว่าลู่ลู่เฮาลือเที่ยวทัวเช่เดาจอเตต้ามังช่างสื่อเตแคดดีเนาะตรงจัวรีจินได้ออโต้ออลุเตเฉยกูจังเต่าเมื่อกาชิเจ้าเป่าลู่เป่าวะเกชิถาเจ้าตรงได้เกชิป้ากงเตวะเกดอกเต่าเกจอเจ้าเพื่อสื่อเต่าตอนเดวัวโตก็ลู่ลู่เฮาลือนอเมื่อขอจงเทียนถวดจ๋าเจ้าโตมุนเสื้อได้เกชินดาชิจั่วของเตมิตรภาพเจ้าโตฟ้าเฮาลือได้สังอุดมใส่สังเดียนเบียนเมื่อไฮละโมกู้ย่อเฮาลือกุมภาษาการติไทยเกทะยังยัดสังได้สังอุดมใส่ยอดรอนได้ป้าป้าตุจังสื่อสังเดียนเบียนโตขอชิจั่วของเตก็ตัวของโตตอนเดเทียเกมัวเชียโตโตเกของเตวัวลู่ลู่เฮาลือจีขอเงินไข่กับเมื่อขอยงยีเดินตรงดอกโตเกวัวลู่ลู่เฮาลือแต่ออโตมอฟังชวดวายเกตีไทยเกทะยังยัดสังเฮาลู่เตเฉาวัวตอกอบมอลำเบียเกใจจงตอเฮาฉีนั่งขอนอกู้ใช้อีกขอใช้เจ้าเป่าหรือเป่าวายเกดอตรองได้เกวัวลู่ลู่เฮาลือ

ก่อนยาจั่วรู้ชื่อเฮาเทียเดอจอเตตําหมังซ่องซื้อค่ะดีนําดาวยากว่าชื่อชีตะเฮาชีนั่งก่อจองชีปูก็ซังมัวขอน้อยเฮาลืมบ่เช็ดตอก็ตะเขินตอเกกดกาจอนั่งหมู่หล่อใจเมืองสะสังสะติชาตอตอเกกงเตว่าลูเฮาลือติถ่ายเกทะยังยะซังเฮาชีนั่งยอดตอเฮาเดอจองคณะผู้แทนออตอกูหาจังเตาสองด้อมตายจ้อลูกไว้เกกงเตตอตอเกชีจ้อบ่เช็ดตอว่าลูเฮาลือตอตอได้ก็ตอกงยอดตอนใดจังมัวไปช่องปั้นดองมัวหาโตเจ้าว่าเต่าตาลูกน้องเจียยอดโตยาทะอู้ว่าเจ้าว่าจ้อละมันเต่าเทียยอดโตเก๋ว่าลูกเฮาหรือนอกูยายขอจังจังว่าเต่าเสียสละลูกนั่งเราหมดใจปวดโตลูกเต้ลูกเชาเจ้าโตเก๋ว่าลูกเฮาหรือภารกิจยอดโตยาทะอู้เท่าหล่อยอดโตได้อนุสาวรีย์เราเวียดนามจีเทียบริษัทกริตพงกรุ๊ปสุติอีลังต่อจอเนี่ยอีปอลันกี้ต้องหมู่ป้าต่อจอช่างสื่อได้ย่านแต่สังอุดมใส่ยอดทองตีเก่ายีลูกจวลีจงนอยอดทองแต่ชาให้เฮาลืมแต่สังอุดมใส่กุมวอมบริษัทกริตพงกรุ๊ปสุติอีลังกูต่อจอเนี่ยย่ออีปอลันกี้ต้องหมู่ป้าจอต่อจอต่อช่างสื่อได้ย่านยอดทองแต่สังอุดมใส่เสกเจจ้อแต่บริษัทนอนรอต่อจงคณะตุดใจจอนอกูย่อเนี่ยเผาจันทลาใส่บุญเฮืองตัวเธอชะให้เฮาลืมได้สังอุดมใส่ติ่งเจมัวยอดตอหอมเตยมัวยังบุญของราชยังพรเลขาพักสังมัวยังคำเพียรยาจ้องว่าตัวชิดจ่อฉลาลุลูเฮาลืมได้บริษัทริตพงกรุตสุติอีลังดอตอจองคณะเทียเจ้ามัวฟังชัวกองวะเกยอดเราเกตัวหมู่ป้าเนี่ยเรานอกูย่อเจ้าตัวหมู่จ้อตอหอเกฉีคอลุนังเกนยอดตอในจิตได้สั่งจ้อว่าเจ้าได้ญาเสาตอเกเดาจ้อจ้อเกจ้อเนี่ยยอดเราทัจจะท้องสังอุดมใสยอดชื่อหันดาวยะเลยค่ะพักสังกูจังเตาเพียยังจ้อเกว่าเจ้าจอมบริษัทริตพงกรุตสุติอีลังว่าจังเตาใช้จ้อตอเกจังจังเดินเตาฟังเทียต่อตัวป้าดักจอดเจ้าเก๋ยั่วเก๋ยจอดเงี่ยจอดนอนตอนในจีเป้ซังยอดเต่าเจ้าจอดเงี่ยนอนเจ้าหมูป้าตอนในจีเป้ซังก่อนเชื้อชีเทียก่อนหมดเจ้าเต่าในจีเป้ซัง

จำลองหมดชั่วชะดาวรีเป้ตำลงตาลอนอกุยสอสื่อยอดราหาเตชาวเทียสอสื่อเจ้าสังหลอดสนอเป็นโยชิหันเดินดูสอต้องจัวกุชัวจินดาวละยาลินดาวฟงดูจงเจ้าอีจงลงชะดาวก่อจนจีเกนอการยนชงเทียโอดาชีละก่อเต่าเจอรีลุเชษาน้องนอกุอาลีวาดอเจ้าไม่เยียสังช่องเทียเจ้าสังเล่าไปให้สอสื่อหลอดจอเจลินอไปมาลีชินจีดัวยอดเจ้าหรือลุชิหันชะดาวยอดชง

เราก็ยังส่งสดจบไปเจ้าเนี่ยเจ้าสีละหมดจอเจ้าคือเจ้าตีเทียเจ้าพงเจ้ายืดจงไปตู้กองตู้ลงจำนองหอดชัวเชิดจุดชัวหลังยองเชิดตุงให้สดต้องจัวต่อตะการหลังชี้เชิดยัดต่อโชคหัวโชคจวนได้เป็นดูสดต้องจัวยัดต่อนู่นนอดัวอีโจโอ้ยเราชิ้นชี้ยัดต่อนู่นนอยันยัดต่อนู่นวันพุธนู่นตีนังเก่าเป้รู้จวนหลี่จงออเชียนังเก่าจอเทียจือจอหอลูกเก่าหลินดูเสียเก่าอ้อจอนุ่งหนอเลยก็ที่นี่จะมองเตเนียเตจีจะยงชีเหอจะยศใส่อุลโลลีเลวยาลูกเก่าหลีตื้อยนจาเยเรนดาชดชีเปเชนุ่งเทียซื้อลูกเก่าหลีกัวหอยองกีเยเรนยศตนยนอยันยศชีเหอว่าหัวจัวมอเกลองเป่าอิชิยอชากุกูอิชิยอหอยันดูนาหลอดเจจีเทียละมดตอจองดูหัวจัวกูนอเจียยาเชิงจอกูปอหัวหายอดเจ้าสุดเสียเจเก่าตรงเจเก่าหาเบลหลอกกูปิเสียยอดยอดละเทียไอ้ยันเดอร์ไปช่วยละยอดโตชี้จอตุ่นเตะเสด็จเสียสื่อเทียปอหื้อไปตุ่นแข่งก่อจองเทียก็เตรียมพร้อมชวนนุ่นนอไปละชิ้นชี้จองเดินดูสัตว์ต้องจวนตุ่นหายสัตว์ต้องจวนกุมบาเตาเยลูลูปอกหลุดทานดอกเจ้าเกลเจโอ้ยเจ้าละทัดดอกโสโคโสจวดดอกเป๊ะเชิดตอมลงเทียยันได้วันเดือนเดือนเอาเป๊ะเชิดชี้เจ้าละชีกิละเจมลงเต่าอีจัดสุภาษังขอขอเสียจอดต่อการจัดสุภาษังแต่ละเป๊ะมาหาต่อการหล่อชินจีดัว

Yazu Pashan that to Mada Sang Yahuto Coco, Shetara Tara Pesha, the Kutam Long Tower Latia, Jason at the Kuya Chikila Jimmy may put a pitch of water, Tasha Shim no Yatron, then those Sotom Jona. Choose some chaplain Yatron Jona, Tata Yan Yoshi, what they do then say, Lucia, Cocon Yan Jaw, Oplan Gondo, Vite Totong Hope, Te Kong Te Long. วัตโตอยู่จิลิคอเชียยะยะญะตอฮอเจฮอจอเจกุชิลัวตือเทียกาลังกันตูตะจงปลายหมอตออันดูเลียนดูเตยอปอเตเมมเปลปิชยะยะยะนงปียะกวายะยะยะอีชอตออีคอเยวัตโตมลงเชคอคอมลงจึงยันยอจาอยู่ตุนึงลูทอมดาอะกาลังกันตูกุไฮเตตะจงปลายหนอเตเม เบลจือกาลินเซียสาชังชัวหลาไฮกึเซียเทลหลอกกูยังมัวมองกำลังกูชินยากาสาเทาวัวอยู่ตัวมัวปอกเกียเตกงเตลองเตตอจงเฮาเปนอนหนึ่งมัวขอเจอจาระยะเดเป้าขี้มุนตรุอาเจนดูเจ้าละซื้อนอเจจิเลวัวโตอยู่คอเชียอยู่ตุจิเซกึเซียละจิเลวัวโตอยู่ชังเตาชัวกึเซียเตปลาลองไฮเตียนิยา

如三个山梦到咖喱咕咪隆咪旋转啊。

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตอจำกัดชาซอเตอร์เนจีกติ้นังจายอดทงสุดโซลุเตแถวต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอเตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตอชื่อใครชื่อหยวนเตานังบล้อหมู่เตาโซลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตอวีซ่าเตานังใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตแถวเราเป้เขียนต้นเตาเจ้านั่งใจเตชาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านั่งใจเตชาตัวว่าเฮาลือเจ้าเตชาเหล่าเปล่าเขียนต้นเตาหลงสังสารเจ้านั่งใจเตชาตัวย่อเจ้าเตชาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงลาลัวเทียแดงเตาจอใจอวนลาลัวเจ้าวันต้นเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่าในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลาชีเขียนต้นเต๋าเชื้อไข่ชี้ยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสันสัดตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชัวลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตอจำกัด

0: รายการพุทธซึ่งทุกรูป
1: รายการยีอาจิมจิมวันพุธ
0: ตั้งแต่14โมงจรอ15โมง
1: ดาระบบ AM เคลื่อนกรึง567กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนเลียดพรกบันมวย130กิโลเฮิรตซ์
0: ซึ่งพัฒนากรกลางอันกล้าเรียนซึ่งทุกโรคเมื่อกระนั้นเรียกเดโลดยุ่มกุล

Kung ekang an ah an remang mekenal viak te lo jum lah jum gun. Sumpai le yung mak tai hem beng bo mu menyang seng rak peng. Gai bup yo sengi mu segi ni go mu kut je bun dok. Kuan mui kal bargam mung gal mung sip nem rewai senga go มือพุทธมือที่บารกัลเป้มงกายหรือมงกัญญานึมกบาร์บันบารกัลตอลกายบุบย่อสงีมือสกีเราเรื่องปรีเรื่องรายยงมาเตแฮมบารเป้มือกลาดย่อแล้วยัดดาณคอนหลวงเวียงจันทร์บีอากามะในปรีรายเหมือนสังงัลอยู่ตะก้อยย่อสรวดยอบัวบูดยอสงีนี่น้องว่าน้องรำลำอัวรำอัวเหมือนมังยงมาตะแฮมเราเลือกปลาเดบริเดรายกี่นี้จีรอดมุ่งหรือรอดยามแล้วก็ยาลอลำตีอีเกิดปลาอําดันก็จะเกิดจุเกิดวานเกิดสมะเกิดเบิ้งยอดเอากียงมาตะแฮมอียัดตะละมอนตะละแหงอําพร้อมยอดเดืองหริยมเซแปลแยงลอลำเดี๋ยวมือดีๆเพื่อแต่งอันล่อลำดีๆนี้อาเรืออาแรงดีดังจีสามารถดุกแต่งกนาลเวียกก่อนกลางดีๆกนาลเวียกดีๆกนาลเวียกตึงรุมมากๆกนาลเวียกนี่แหละหุ่ยกะบารางเบื้อนอันดีอําเปลอําแยงยำจุยำวารยำสรมะยำเบิ้งคือก็จีแต่งอันดีลำมากฟิตเวียกฟิตงานฟิตเวลมเวลาปิดกระมูลกระทรงปิดยืมแนวนี่แหละยงมาตะแฮมพี่เราเพิ่มมากอีกายมวนดอมกับรายการดีอีปจัวละกายมันยังข้าว

0: โหนึ่งแล้วหรือลาวแอปเมื่อบอนยัดรวมเด้ความมาถึงเปิ้ลเราจะมือแซตข้อความโทรกำยังเพลงแย่งวิดีโอส่งไฟล์เอกสารจูรทะเบียนอินเทอร์เน็ตซึ่งบังเว็บได้สินเทืองออนไลน์แย่งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดยัดตามือถืออาวุธเกมอ้วนปอเปื่อนหอยเพื่อรับเตรางวันจุมือน้องปลุยคราวนี้ลาวแอปน้องรอเปื่อนกับโลจิมเครือข่ายบุเด้สำหรับลูกค้ากำรอเบอร์ละเก่ารับดาต้าหอยอินเทอร์เน็ต3กิกฟรีอีก25นาทีโทรย่อเลยเพื่อกำงานเลาะบอกตีนปริยอโทรใหม่109โทรปลอหรือติดต่อยอดาเพศยูนิเทลลาวลาวแอปสังคมดิจิตอล
1: มือที่มวยกันตามกัญญากราดยอยัดดาสำนักงานนายกรัฐมนตรีตะสนใสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีประธานคณะสี่นำระดับชาติเกลียวบันกับมันแข้งย่อยองยอรักษาตรักการพัฒนาเบื่อเดเมื่อประธานกองประชุมคนคว้าพาณิติกรรมเดคณะสีนามรับชาติเกลียวบันกับซึ่งเด็กแข้งย่อรักษาตกับพัฒนาสีไซลือเดชมูลสอนหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักรองประธานคณะสีนามรับชาติโดยก็น้องอาบึงรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีอาบึงคณะสีนำกองเลขาคณะสีนำรับชาติกุนแดนเรือกายดะกระทรวงองค์การกับผักส่วนอากบังกุดโรมกนาลเวียกแข่งโยกับยองยอซึ่งเมื่อเวียกงานมวยสำคัญก็เมื่อซึ่งปุกระดมกำลังแรงเดยุ่มกุนยุ่มจันกุนกูดะกนาลเวียกแปลแยงสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้อีประโยชน์ส่วนบรอมยอเออสร้างอันเกอร์อาแนวเป็นลาเมอย่างรังแรงห้วยก็ตำลาดกแตงมาติกองประสุมนำเดพักแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดชาติเดคะแนนการตละมอนตละแห้งจำรอดทองถิ่นแตงอันเบือนดกเบือนแตงเบือนเกิดเบือนยารพักกับรัฐบาลก็อันเหราะสำคัญต่อกนาลเวียกกีก็ยัดเลขเกเยร์ต่อคณะสีน้ำระดับชาติเพื่อปรับปรุงนิติกรรมก็เมื่อระเบียบการกฎหมายกันนี่แหละแนวจิดกจิแตงเพื่อเมื่อมอนรังแกเวียกงานซึ่งจิแตงกีอันเกเบือนรับผลเลื้อกายรอดดาจมือกีนี้ลางนิติกรรมซึ่งเราดะกนาลเวียกกีนี้ก็เบื่อนได้รับรองอย่างเมื่อทางการหูยอแล้วรมโลจนี่ก็ตอลรับเมื่อรัฐดำรัฐรับเลขที่100ทับปปทอยู่รมือที่29พฤษภาหนึ่มกบาลบันบารกาลตอลเราดะมอนแต่งตั้งคณะสีนำระดับชาติซึ่งแข้งย่อยองย่อรักษาตการพัฒนาดำรัดเราดะมอนตกแต่งสลายเดคณะสีนำระดับชาติแข้งย่อยองย่อรักษาตพัฒนารับเลขทีบาร์ตามบาร์ทับนอย่อยูรมือทีบาร์กัลตามสิงหาหนึ่มกบาลบันบาร์กัลตอลเราตกลงเราดะมอนแบงเรารับผิดชอบเดคณะมอกตีนหรือสีนำระดับชาติอาดะมอนจิดกจิแตงแข้งย่อยองย่อรักษาตกับพัฒนารับเลขที่ปลอกบาร์ทับคอโซคอย่อยูรมือทีเปะกัลโมยสิงหาหนึ่มกบาร์บันบาร์กัลตอลเลาะตุกลงเราดะการแต่งตั้งกองเลขาเดคณะสีนำระดับชาติเกลียวบันกนาลเวียกแข้งย่อยองย่อรักษาตพัฒนารับเลขที่ปลอกเปะทับคอสอคอย่ออยู่มือทีเปะกัลโมยสิงหากบาร์บันบาร์กัลตอลแผนสลายดกแตงเวียกหนึ่มกบาร์บันบาร์กัลตอลแผนซึ่งแตงเวียกหนึ่มกบาร์บันบาร์กัลตอลรอดหนึ่มกบาร์บันเปะกัลโหยตึงร่วมเวียกงานซึ่งดกแตงเวียกงานแข้งย่อยองย่อดาระยะกราดย่อกองประชุมเดือกีเกอร์โกเมอร์แนวสำคัญตะมอนเตรียมเนื้อในอันกองประชุมตึงร่วมตีราคากระบวนการแข้งย่อรักษาตกับพัฒนาลิปเตะ ซึ่งจะแต่งเคลื่อนดะตัวมงกีบรอมนี้บึงกุดรวมก็นองอาเบือนเดซิหล่อตรกึดเดดียอมหล่อรับผิดชอบเพื่อประโยชน์หล่อสรุหล่อลุลประโยชน์ประกายเพื่อปรับปรุงนิติกรรมร่างดำรัดอันเกอาเนื้อในเลอะจุบยืมแนวสามารถเดืองยอเซจองอันเกิดร่างเกิดเปลี่ยแต่งอันขบวนการแข่งยอรักษากับพัฒนาลิปเตอาแนวเลอะเขื่อนดาเกินซึดตานายกรัฐมนตรีก็เบือนเดอาหล่อสรุหล่อเล่าแทมซาบุเดนี้บึงกระทรวงแขนงการเดืองหริยมเซกำหนดบึงกนาลเวียกเป้าหมายอันเกยักอันเกริเพื่อรับประกันหูดก็เอกภาพย่อบรอมย่อดกบรอมย่อแต่งดกแต่งยุมแนวอันเกเกิดร่างเกิดเปลนี่และเออสร้างฐานข้อมูลอาระบบติดตามประเมินพลแข่งย่อเพื่ออาเมอมอนรึงแกะพื้นฐานอันดะมอนจีตัดสินปัญหาไม่แน่ไม่เมื่ออาดะกนาลเวียกนโยบายต่อย่อหูดก็สืบต่อกนาลเวียกแบ่งกนาลเวียกรับผิดชอบอันตรละกองเลขาคะแนนการอันเกอรี่พร้อมยอดกพร้อมยอแต่งเวียกงานกี้เพื่ออันเกอเกิดเกยารสมุมือที่มวยกัลเตลกัญญากราดยอตะกี้แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาสประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคกุลมอกตีนองค์การจัดตั้งมหาสุนจันศูนย์กลางบรอมคณะก็เบื่อนเดจูลเฮบสุลุลยูตูลกนาลเวียกยัดดะเมืองโคงเซโดนแขวงสารวันสมดอดนี้ก็เมื่อประธานแนวลาวสังสัตแขวงบรอมคณะหวยก็อาตะเดิมพรสุนทนีรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอาตะทองดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวลาวสังสาดแขวงบรอมกันนำแขวงเมืองตะแซงกุ้งประชาชนบึงเผากุดโรมอย่างกึยัดดังห้องว่าการปกครองเมืองคงเซโดนดามือกะนี้ตะวิไลศีลาดวงจันทร์เลขาพรรคเมืองคงเซโดนก็เบือนได้เล่าอันเนื่องสภาพผลกระทบซึ่งเสียหายอดอมกำลังกลางรุ่ยตะระยะตัวมงสิงหาจอรอตูดมงกัญญานึมกีดะลิแขวงอารกเมืองเบือนรับผลกระทบนี้มวยรอยปลายกุ้งตอลบันปลายกอนกลางปฏิแต่งการผลิตเดยงมะประชาชนบึงเผาเสียหายรอดมวยบันปูรอยปลายเฮกตาดะนี้อาหรณาในมวยบันเปะรอยปลายเฮกตาปะเตะซึ่งประซึมกันเรื่องประซึมในอามวยรอยปลายเฮกตาบูดเมืองเซโดนประยอกก็อาตามกันเปะกุ้งอาเปืองตาแซงผลกระทบนี่อาเปืองกัลปูลกุ้ง54กุ้งปะเตะเสียหายเริ่มโลดปูลบันตอลรอยปลายเฮกตาดังนี้ก็อาปูลบันปลายก้อนกลางซึ่งบรรับผลกระทบดารยากลาดยอขณะพักองค์การปกครองเมืองก็เบือนเดอันกำลังป้องกันสัตว์ป้องกันทะเลาะสงบอาบึงก่อนหึ่มก่อนกล้ำยูร์จอยรู้กันเรื่องเดยงมาประชาชนตูสัตว์เลี้ยงยอยัดมอนปลอดภัยอันเกิดดันกับเวลาหุ่นนี้ก็เบือนเดระตุ้มแนวเบื่อแนวมาแนวซีแนวจ้องยาสนึมล้อยอแจกยายอันยืมกุ้งซึ่งเบือนรับผลกระทบนี่แนวซีแนวจองแนวเบื้อแนวมาดามือก็นี่ตะกิ้แก้วไข่คำพิทูลเป็นเกล็ดแนวยองยอสมเจยดาเลาะเป็นห่วงเป็นไงเด็กคณะพักองค์การปกครองจึมจันจำรอดกำลังปองกันศาสตร์ปองกันทะเลาะสงบซึ่งหรเยี่ยมยอย่อยเดืองหรเยี่ยมเซย่อยยงมาประชาชนบึงเผาบึงเกือบแนวลำมากราบเลิศดันกับเวลากับเหตุการณ์หอยตาก็น้องเบือนได้เล่าแถมอันคณะพักแต่ละจันสืบตอดรำจงบทบาทกนาลเวียกเดแนวลาวสังสาดอันเกออาแนวเลื้อยอจรอคุณภาพเมซึ่งเกอดกแตงอันเลื้อประเวยมังหอยก็น้องดกแตงแนวยุ่มแนวอันเกอเลื้อเขื่อนแตงอันยงมาประชาชนอีอาเบอร์อามา เพื่อฟื้นฟูย่อยยวยัดมาที่นอนี่อันเลอะเขื่อนปรวยมังดะกันเสิร์ตซึ่งสุลุระยะดะเลาะแนวเป็นห่วงเป็นไงแนวยัดแนวมาที่ยงมาประชาชนประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดมอบกมูลสดนี่มวยร้อยล้านกลีบอันคณะกรรมการป้องกันแปลแยงภัยพิบัติระดับแขวงเพื่อยอจ้อยดะกนาลเวียกกี้

这马开的龙啊，这马哦，这马勇。

ตีกะอาสังอึตัมพระโอสัมมอนอะติมามาสังอา

เจ้าเมืองขุนแยงกางตกย่อลาแทงแน่เจ้าแขวงขุนยัดนะเจ้าเมืองขุนถิ่นลงร่มแข็งเจ้าแขวงขุนลองกึ่งกระแน่ก้อนยำมะยำมะแน่ก้อนยำจุเพื่อมาหาโอเล่พบขี้ตั้งลีวาตึมก้าก่อนเทปลอยก่อนยามเมื่อเคยยามเมื่อเคยก่อนยามเฮยูผู้โอ้พบทรูซ้ำอ้อมแน่เฮโอครอบก่อนเทปเพื่อแน่แสงเกิดเธอมุกสังน้ำแน่ทิ้นย้ำบ้องกันสาดแน่เธอมุกสังน้ำทิ้นย้ำบ้องกันเมืองแน่พร้อมงอร์มานงอร์

ือนอุ่นเก่งเซ็งอุ่นเพื่อนอุ่นเฮาไว้กันฉันจงมันเพียงได้แสง

ลักเพียงทรงเสริมอีแน่มาก่อนขี้มูกันตุขี้มูลแหล่เขิดเลือกำยังเลือแน่จะอุ่นน้อยยามาอ้อยยามาเห็นหน้าเสียแนวคิดต่อไอ้ยาเสพติดแน่ยาเสพติดน่ะพิษกฎหมาย

0: พระร่างรัตนลาดนะเนี่ยกุมพระมัดเชี่ยวิจญายงเจ้านายกุมพระมัดชี้ขายโอแสงไอโยนายองทรงเนี่ย
1: มาอินางปึงกี้บาเดืองยาย่อซีตูมากระเดื่องประซึมอาดาทินหูอ้มกางเปรียงนอซีดลอยละไหนนอเลิงกางอีหรือไหนอำดาซีดนะ
2: เมก็นายจานโอย่อซีดเบื่อแนวเมื่อเมปุกุญโออามานขี่อันโอยยากุดมูกุดลอเมนี่จิแตงอันก่อนอาเกิดมาเฮงเลอะเปื้อเลอะจิแตงอันก่อนตลอดเบื่อไหน
1: โอ้ยเกือบยาร์เมื่อดอกบาโกเดแบรกันดบตนอกันดบมูคู่ละบ่แนวโอหักเวียกอำดันยอซีดนะบายอซีดก็อำยาร์เมื่อดอกนำบัดนำเดือรึน
2: ยงอีนางเอ้ยเมไก่เราง่ายแท้โอเงาะเสือเมื่อไหนเงาะก่อนดักลวงลุยอาเลียนจิเมือนดกก่อนนอไนเมปุกุญอาเลียนพิการเลยกะเด้ก็ย่อกลางนอนในสิจองยาผ่านศัตรูพืชมากเว้ง
1: โอ้เกืออันตรายร้ายแรงนำนี่ขวะ
2: เมื่อแล้วพนักงานสาธารณสุขหนองหมอกโอซาอันโอยยาผ่านศัตรูพืชกูดกลวงล้อเกือจิทำลายก่อนเนะเมปงะก่อนอาจิยันแนวนี้วะ
1: อันเกืออันตรายเหมือนดอกบาเล่านี่อันไปย่อแหละอันโอ้โหเวียกโอหักจอซิดดิ
3: เมื่อแล้วยาพาสตุพืชอันตรายกับอันตรอดตะลำกุดอีบุเดเมื่อจิมขึ้นมานก่อนกับก่อตะกองลุยเอิ้ม
1: ดามือที่มวยกัลตอลจอรอมือที่มวยกัลเตลมุงกีนึมกีตะเพชรพรมพิทักษ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักหัวหน้าห้องวักการศูนย์กลางพักกุนมอกออรยัดดะแขวงอุดมไซพร้อมคณะกบวนเดยูระเฮบแต่งเวียกหูจเกาะติดตามกวดกาแย่งผลกระทบยอดอมกำลังกลางฮโลยัดดะแขวงอุดมไซตะพร้อมคณะยันศูนย์กลางกับแขวงกบวนเดยูรแย่งดะกุ้งนางิ้วกุ้งบ่อกุ้งแพนกุ้งหัวลำบากตะแสงผู้ไส้เมืองไส้ซึ่งเบือนรับผลกระทบยอดอมกำลังกลางโรยปะเตกลุบปะเตกูรดะตัวลมงสิงหานึมกีกลาดยอดามือกะนี่ตาเพชรพรมพิทักษ์เกาะเบือนเดกูดมยังซึ่งไล่งานสภาพเกิดยารยอตะบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงยัดดะห้องประชุมห้องวาการเด็กแขวงโหดก็เล่าอันกุญดะระยะกะมะนึมกีนี้แขวงอุดมไส้ก็เมื่อมวยแขวงซึ่งรับผลกระทบยอดอมกำลังกลางฮโรยเดือกี้เมืองซึ่งเบือนรับผลกระทบยอดอมกำลัง

ยังรู้ยอดปฏิกลุบปฏิกรุกูรเตือกีนี่ก็อาเปืองเมืองเมือนเมืองไซเมืองลาเมืองนาหม้อเมืองแบงเมืองง่าอาเตลกันปลายกุ้งเปืองบันปูรอยปลายกุนซึ่งรับผลกระทบหุยก็อากุนห้านตอลกุนลาดมวยกุนชุมวยกลกุนกี่กือเมื่อแนวเสียหายหุยกระมุดกระซูงไล่คาเสียหายบังไล่ยำสันตรานนี่ก็จะเมืองกราวบ้ารอยปลายตื้อกลีบต่อกับสภาพเกิดยาแนวกี้ขณะพักขณะนำขณะกรรมการแปลแยงเล่าเรื่องภัยพิบัติยันแขวงเกาะเดืองหริยมเซตุมกะจะมันซอกกุนเกลาจย่อยบรรเทาทุกข์ยำสันตรานอันยงมาประชาชนบึงกรับผลกระทบพร้อมย่อเดย่อยแมบจะมันดันการนี่แหละบึงคงลางพื้นฐานแนวเกิดจำเป็นดาจมือกีนี้สภาพก็ก้อยเวรกายเหมือนมั้งดาเลาะเป็นห่วงเป็นใหญ่เหยาะจันทร์ศูนย์กลางซึ่งยูเฮิบยูแปลยูแยงเราเรื่องสภาพรับผลกระทบยอดอมกำลังกลางฮารุยตะแขวงอุดมไซตะเพชรพรมพิทักษ์พรมพิพักก็เบื่อเดือดสู้ลุ่มหมอกตีนขณะพักขณะนำเด็กแขวงอันพร้อมย่อในเรื่องข้อมูลเสมอนี้อันเกอริเพื่อสืบต่อวางแผนตำกะเล่าเรื่องสภาพการจีฟื้นฟูเล่าเรื่องพื้นฐานคงลางงอนตรองสุลประทานโฮดก็พร้อมย่อเตรียมดะมอนจีสนึมซึ่งเกิดจีเกิดพญาตระบาดกันนี้ซึ่งอมรวดยูรดะมือกันนี้ตาก็นองเบือนเรื่องกมูลเตรอยลานกลีบย่อจ้อยบึงเกือบผลกระทบกีนิยัดดะแขวงอุดมไซแทมมือที่มุ่ยกันเตลกัญญากราดย่อยัดดะหอประสุมเดศาสนะคอนหลวงเวียงจันรัฐบาลเดลาวอี้ก็สืบต่อตกแต่งเวียกงานซึ่งเดเมื่อเจ้าภาพเมื่อประธานจัดกองประสุมเราประกายสนธิสัญญาเราดะมอนกลัดครางเราเหลืองเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่เป๊ะกองประสุมก็เพื่อนเดสืบต่อดกแต่งย่อเมื่อประธานเดตะอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อรองประธานกลประจำการคณะกรรมการแปลแยงระดับชาติเพื่อตำกะระเบิดอําดะตันลาซึ่งนองฮักนองคร่างยัดตะลาวอีกองประสุมก็เบือนเดเล่ารอดดะหัวข้อสำคัญบุตรเดหลักการแนวกระเลือแนวกระเทาะกับมาตรการจีดกแตงยอมสนธิสัญญาเดบึงลัดพาขี่มาตรการรับประกันดะมอนจีดกแตงยอมสนธิสัญญาซึ่งสนับสนุนดกแตงยอมสนธิสัญญาเวียกงานจุ่มแนวกองประสุมก็สืบต่อตะเพชรสมอนแก้ววงวิจิตรองหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศก็แดนอันคณะผู้แทนเดลาวอีอาเลาะสรุเซภาคมาตรการดกแต่งยอมสนธิสัญญาซึ่งเบือนเล่าประกายมอนปาลมอนประมันดะเวียกกิดกแต่งยอมสนธิสัญญากีนี้อันเกอครั้งแรงดะระดับศาสตร์หุยก็จิเบือนได้อานิติกรรมนานกฎหมายซึ่งกระเมือแนวเลอะประโยะเวียกงานองค์การจะตั้งสากลหุยจึงเมื่อเจ้าการเตรัฐบาลหุยนี้ก็เบือนได้เล่าอันรอดดาเวียกงานนิติกรรมบูดดำรัดเลขที่มุยตอลตอลทับลอบอก็หัดเรียกอันเกอริเขื่อนปรวยมังดะมอนจีประสานงานยอมหล่อมอกหล่อเล่าดิกระทรวงการต่างประเทศดะนานเมื่อประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อตมกะมันหาระเบิดอําดะตันลาน้องฮักน้องครางยัตตะลาวอีเดือก็มือแนวจีดกจีแตง
บูดกองประสุมคะแนนการเดรัฐบาลก็เหมือนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกับกองประสุมจุดประสานงานนานวิสาการตงร่มรับรองเดมาตรการแห่งชาติดะกนาลเวียกระเบิดอัมดาตันลาหลับเมบรอมเอกสารตาตารางกำหนดบริมาสิทธิ์ระบบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเสื่อมเบือนรับการปรับปรุงเขื่อนเมื่ออย่างเลิกหูดเกาะเล่าเรื่องทิศทางต่อยอจิดกจิแตงแนวกระเมือตั้งดาหนึ่มจิรอดเมื่อนึ่มกบาร์บันบาร์กาลเตลจรอนึ่มกบาร์บันเปกาลมุยเสื่อเล่าจิเบือนได้ซืบต่อดกแตงเวียกกีหูดองค์การเสื่อดกแตงเวียกประสานงานยอมสนธิสัญญาเกณฑ์นี้ก็จะเบือนเดรังแกะยอมข้อมูลหลักการนมอนดกมอนแตงสารมือหุ่ยเกาะยูตูลอันบึงประเทศภาคีตระเปียนประสบการณ์บทเรียนสึงเกลือหุ่ยเกาะอันฮะเลาะสนับสนุนดกแตงเวียกงานกีนี้รับทราบอันเกอาพุนเลดามือเกณฑ์ยาสุขสนิทวงผ่านคำรองหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศก่อแดนอันผู้แทนเดลาวอีประยออาหละสรุหละลุรเซมันหาแนวเกอสำคัญเพื่ออันเกอเบือนเป้าหมายเดสุนทิสัญญาเราประมันยันประกายดะมอนสนืบจอดกับบทบาทจำกึนจำเบาะกูดเซเมื่อมวยบูดดะจึมกนาลเวียกซึ่งดกแต่งจอมสนธิสัญญา CCM กับกนาลเวียกระเบิดอัมดาตันลายัตลาวอีรายงานซึ่งบังดกแต่งเวียกงานสนืบตักจอดกับเวียกงานยุตูลบทบาทจำกึนกูดดะแผนงานยุทธศาสตร์เดะคะแนงการแรระเบิดอัมดาตันลาอันเกออาแนวเลือเคื่อนเดือกระเป้สร้างคณะกรรมการประสานงานบทบาทจำกึนจำเบาะกำหนดจุดประสานงานยัดดาบึงกุ้มแต่งเวียกวิสาการห้วยเกาะบรอมยออาส่วนรวมเดะมาจำกึนก่อเบือนกลัวมรอดเป้กัลปลายเปอร์เซ็นเดแรงงานคะแนนการเวียกงานกีนิดาหนึ่มกบาร์บันบาร์กาลเปืองหนึ่มกบาร์บันสาวห้ากราดนี้ลาวอีกนองจะเบือนเดเล่ารอดแนวสำคัญดะมอนเรื่องข้อมูลห้วยก็ตมเฮียกยอมประเภทจึมแนวเพื่อรับประกันอันแพนลักษณะซึ่งก็กลวมรวมดกแต่งอันเบือนร่างเบือนเปลหุ่ยดายามสงิมือกะนิบึงประเทศภาคีก็พร้อมกับองค์การจัดตั้งสากลมวยจำนวนก็เบือนเดแต่งกิจกรรมมากแนวนี่แหละดะหัวข้อมากมากหัวข้อบุตรนี้ก็ซืบต่อเล่าเรื่องวางแนวทางตะมอนจีดกแต่งย่อยบึงกระบึบขอร้ายหุ่ยก็ส่งเสริมโรมเมื่อรัฐภาคีเตสุนธิสัญญาสนืบจอดกับบึงสุนธิสัญญาเพื่อยูตูลเวียกงานพลุดยูรตะเราเรื่องอาวุธก็เพื่อเมื่อแนวเลือเตกุลอีก็เหมือนมนุษยธรรมนี่แหละบุตรเดก็เราเรื่องสุนธิสัญญาเกิดห้ามระเบิดลูกวานสุนธิสัญญาเราดะเกิดห้ามระเบิดซึ่งยัดดาปฏิกีนี้ก็เมื่อแนวกลัดแนวครางเดบุคคลกับสนธิสัญญาเราดะเกือดห้ามอาวุธลางแนวยัดดาภาคพื้นอาซีแปซิฟิกกับปรึกษาหาลือดะมอนจีออรยอดกออรยอแตงเดซุมซนทองทินย่อยบึงเกือบบขอรายบึงเกือหลอดจัวหลอดปานยอดระเบิดอัมดาตันลายัดดาภาคพื้นอาซีมัดบริเลียนลวงตัล
กองประสุมเหล่าประกายเรื่องเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบกะเปะซึ่งเล่าอี้เมื่อเจ้าภาพก็เบื่อนได้ฮู้กาบารางอยู่อย่างเมื่อทางการกองประสุมเหล่าประกายเรื่องสนธิสัญญาเรื่องเกิดห้ามละเบิดลูกวานรอบกะเปะยอมเราเล่าสะยูตูลแนวมือก็จิเกิดจิยารบอมย่อดกบรอมย่อแต่งจอมสนธิสัญญาเพื่อแต่งอันลูกอีกีนี้กลอดแนวขนาบก็ระเบิดลูกวานซึ่งเล่าอีรับเกียรติเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมกีนี้ตั้งดามือที่มวยกัลเปะจอรอมือที่มวยกัลตามกัญญานึ่มกบาร์บันบาร์กัลตอลยัตตะนะคนลวงเวียงจันทร์ก็หุจกาบารางยูรอย่างเลือเบียอาคณะกุนแดนเรือกายดะกายกัลมวยประเทศหุจกาอาเตลกัลปูลประเทศภาคีอามวยกัลเตลประเทศสังเกตการกับองค์การจัดตั้งสากลเกบังแน่ริมโลดนี่อากบาร์กัลเตลองค์การกุรมตะทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็เมื่อประธานอันคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อตำกะบัญหาระเบิดอําดะทันละซึ่งน้องฮักน้องคร่างยัดดาลาวอีก็เบื้อนเดแดนอันรัฐบาลเดลาวอีทะแลงพ้นการเมื่อเจ้าภาพเมื่อประธานจัดแต่งกองประสุมเดือกี้ดามือที่18มือมวยกันตามกัญญานึมกี้เล่าซากองประสุมก็ฮุจกาบารางจูรอย่างเลือเบียยอมเดกาอูนก็เบื้อนได้รับรองได้เอกสารพ้นเด็กกองประสุมพร้อมย่อนี่ก็อาเปะรับมวยนี่ก็เมื่อเอกสารเราประกายซึ่งดุกแต่งกนัลเวียกยอมแพนงานลูซานนึมกบาร์บันบาร์กัลบาร์จรอนึมกบาร์บันบาร์กัลตอลห้วยก็แถลงการการเมืองนาคอนหลวงเวียงจันกับแพนจีดุกแต่งนาคอนหลวงเวียงจัน VCAPนึ่มกบาร์บันบาร์กัลเตลจอรอนึ่มกบาร์บันเปะกัลมวยดาลญาแต่งกองประสุมลัดภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลกับผักพื้นองค์การจัดตั้งสังคมบึงเกอร์ลอดจัวลอดปานกับกุนแดนเดะซุมซุนซึ่งเบื้อรับผลกระทบก็พร้อมย่อเดืองหริยมเซสรุลุรปรึกษาหาลือย่อเล่าเรื่องปัญหาสำคัญเด็กกองประสุมประยอบประกายเพื่อแต่งอันเกิดสามารถพร้อมย่อดกแต่งเวียกงานกีจอมสนธิสัญญากับแนวหุ่นหวายปัญหาหักครางแนวจีตำกะต่อย่อกัลมัดกองประสุมเล่าประกายปัญหากีนี้คือก็มากแนวสำคัญซึ่งเบือนสรุเบือนลุรยัดดะกองประสุมกีฮุจก็มือทีมวยกัลตามนี้ก็ฮุจกะบารางอย่างลึเบียเมื่อนดอกตะทองสวรรค์ภูมิวิหารก็เบือนแดนอันรัฐบาลกับประชาชนเปิ้นเกลแนวกอบกลองกอบพระเยื่อมย่อบึงคณะกุนแดนจึมผักส่วนซึ่งส่วนร่มร่วมกลองร่วมพระเยื่อมย่อเมื่ออย่างเลือโหดเป็นเกลแนวกอบกลองกอบพระเยื่อมบุตรย่อจรอองค์การสหประชาชาติหน่วยงานสนับสนุนจัดตั้งดกแต่งเวียกงานจอมสนธิสัญญา ISUCCM คณะกรรมการกาแดงสากลเครือข่ายรัดครางระเบิดลูกวานองค์การจัดตั้งมนุษยธรรมกุนลอดยัวลอดปานกับบึงคูรวมงานรำลูดซึ่งเบื้อนได้ประโยชน์ส่วนแต่งอันกองประสุมเดือกี้หุจกะบารางอย่างเลือเบลีย

อาก็เลือกลองเลือกเยี่ยมซึ่งบึงบ่ออรยอมยังรายการฮัลโหลกุมูเดี๋ยวดึกนี้ดึกนี้อันเมืองอัมดาคักอัมดายักอัมดารีก็อันบึงบ่อเราประกายรายไปเยอะอันนี้แน่เพื่อแต่งอันรายการฮัลโหลกุมูอีเลือกเขื่อนปรวยมังก็จะเบื่อนเดรังแกะเซบึงบ่อโลจุ่มหล่อจุ่มกลเมื่อกลหมอกกลตีนเมื่อกลรินกลรู้แต่งแนวก็เมื่อก็จีนักกลองนักคารเยื่อมเตยงมาตายแฮมบึงบ่อเมื่อมยังก็มอกยอกายหรือบึงบ่ออาข่าวอาญาแนวก็เมื่อจุสรงกุโรมรายการยออีนี้ก็สรงกุโรมเบื่อนอำยารเมื่อบึงอีก็พร้อมแล้วจีเดืองข้อมูลยอบ่อนี่สรงต่ออันเบียงเดือบังเบื่อนเมฆเบื่อนหนึ่งเบื่อนที่แต่งบุญเฮียนพร้อมก็อันยงมาไตแฮมอินีอาส่วนร่วมพร้อมย่อนี่แหละเราเรื่องตัวสัตว์เลี้ยงได้อียงมาไตแฮมเราเรื่องตัวสัตว์เลี้ยงดาจมือกีนี้ก็อาพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกากูดระบาดยัดดาลาวอีก็มากบัดแล้วยงมาไตแฮมเดือกีนี่ก็เมื่อมวยเดือซึ่งแต่งอันอาแนวเสียหายโยเสื่องนี่มากแขวงมากเมืองมากฟาร์มอันไรกระมูลนี่ก็มากรอยตื้อคลีบแล้วยงมาากีนี่คือก็เมื่อมวยเหตุการณ์เมื่อมวยแนวซึ่งแต่งอันอีนี่โลดทึนโลดห่อนอันดีหักกี่เดือนไกลเบื่อไกลมากคือก็อําเบื่อนยอดซาเกิดอันตรายรอดจั่วรอดปานเด็กคนอีไหนเราเรื่องปัญหาพญาตสัตว์อาฮิวาเสื่องแอฟริกากี่อันตรายเสมอยอนอกียงมาแต่แฮมอีอันหักเกิดหักยานเดมือก็อําอันเดืองไกลเบื้อไกลมาอันออรยอเดเดืองยอม่านปิกหอยก็อําอันมลุยดาอมดารงได้อยู่มาแต่แฮมรื่นลงม่านปิกหรือปอกปิกเกิดดึงจีแต่งอันซึ่งแบรนี่ลุดยูลดาจมือกีนี้ยัดตลาดยัดตลายอําเราลองจมือตลายแง่ตลายน้ํายัดดาตัวเมืองตัวแขวงหรือยัดดาซุ่มซุ่นยัดดาเขตยัดดาตะแสงก็เมื่อซึ่งเป็ดอําอันเดืองเสื่องจุ่มแนวยอติดดาตลาดยอติดดาตลายอําอันคนอีเดืองกายเบิกกายมาหอยก็อําอันเดืองเสื่องยอลวงกีลวงกะนายก็จําอํายารมึกะยาเสื่องยัดดาฟาร์มก็เมื่อยัดดากุ้งก็เมื่อยัดเขตก็เมื่อก็อันยัดนี่มันแวดอําอันเต็จอําอันเบอําอันมาเราเรื่องเสื่องไอระยะกียอดสาง้อก็จิระบาดอันก็ระบาดยออันตรายบางอําเดืองเสื่องเปลี่ยนมาอําเดืองเสื่องกูดจิเวทกายเลี้ยงก็อําเดืองดาละญะกี่อําเวทโจอุนกาลเกินกาลฟาร์มก็มืออําดาเกิดอําดายารนอก็โจเหมือนยออําอันกุนกูดรื่นลึงบึ้งก็เลี้ยงก็แปลก็แย่งนี่แหละยัดดาฟาร์มเสื่องนี่อําเดืองเสื่องนี่เลี้ยงลวงกี่ลวงก็นายอําเดืองเสื่องดาบางปกูดเซออรยอได้ยัดแย่งป้องกันก็นี่แหละจนมาพญาตเสื่องนี่ก็จิลุดจูรพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกานี่จิลุดจูรบางดังจิเปลี่ยนแจงการอนุญาตอันเดืองยอเต็จยอไกลดึงจิกำลุดึงจิเสื่องเต็จดัดตลายกายหุ่นมั่งดาจมือกี้นี่ก็น้องอามากแขวงมากฟาร์มซึ่งอําดาเกิดอําดายาระในก็ปิดเหมือนย่อกึรอําไปอันเปลี่ยนอําอันเดืองปกูดเรื่องลังบึงก็ยัดดากลวงนี่แหละยัดแปลยัดแยงซึ่งเดืองกูดนี่ก็เรื่องเรื่องเดืองหัวอาหารเดืองซึ่งเบอซึ่งมาเดืองยาสนึมเกินี่แหละมอนอําดาเกิดอําดายาระนี่ก็เหมือนย่อมอนก็เกิดก็ยาระแล้วอําไปจงมวยโตนะอยู่มาแต่แฮมทําลายปิ๊กอันโลดผ่านปิ๊กอันโลดโตคืออําดายารนี่เหมือนยอ
อําเภอสาโอ้กุญก็เกิดก็ย่านแล้วโตก็อําตาย่านนี่ชิยันผ่านเต็ดเอาเปรียงเบือก็อําเบือนแนวกี่ยอดสาเกอจิตักเชื่อแล้วเออก็ยัดกันมวยฟาร์มเด้ยัดกันมวยบ่อนมวยแห้งเด้ก็มื้อแนวก็นี่อาเวรยาเวลาดารายการเด้อีก็น้องอําใบมากอยู่มาไตแฮมจานบึงบ่อเบือนเด้ม่วนๆดอมๆเวลาลุ่ยมนเมื่อกุนแต่งรายการย่อสงิมือสกีครอสมราชบึงบ่อเมื่อมยังจุมลอจุมกุนอันยัดเลือเบื่อลำตรกึดแนวก็เมื่ออันเบื่อแนวก็นี่ซุ่มหมายเลย

0: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพุธขึ้น12ค่ําเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่23กันยาคม2026ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงเวียงจันทน์แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังมื้อนี้เพิ่นจะให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์เพื่อได้สกัดกั้นและกะเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิหมู่แอฟริกาคือนั่นแหละตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านพันธรา
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้า
0: เจ้าเป็นจังได๋สภาพการเฝ้าระวังอยู่พุ่นหรือว่าการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของอหิวาหมู่แอฟริกาเนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮาปัจจุบันนี้เป็นคือนั่นแหละเจ้า
1: เจ้าปัจจุบันอยู่แขวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์ผมก็เฮาก็ได้ติดตามการแจ้งการของบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นได้จิตแจ้งลงมาแต่ละระยะเนาะทางแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังเป็นต้นนั้นการสืบถามไอ้น้องของการกิจกรรมป่าไม้เมืองสิบิดเมืองให้สืบถามตามอบเขตบ้านที่มีการหมู่เจ็บหมู่ป่วย
0: เจ้า
1: หมู่ที่ตายเป็นจำนวนหลายถึงว่าปัจจุบันนี้อย่างเมืองจันทน์เฮาก็ยังบ่มีการส่งข่าวรายงานสภาพหมู่เป็นพยาธิดังกล่าวนั้นเนาะถือว่าณปัจจุบันนี้แค่เมืองจันทน์เฮานี่ยังอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังมีการเลี้ยงแต่ว่าการเคลื่อนย้ายระหว่างแข่งตัวแข่งเมืองตัวเมืองก็เป็นได้ปฏิบัติตามแจ้งการของสำนักงานนายกที่เพิ่นได้แจ้งออกมานั้นเนาะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแข่งนี้จันทน์เฮายังถือว่าการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี่ได้มัน
0: ยังบ่พบบ่
1: ทันมีการส่งเข้าหรือว่ายังบ่ได้พบเนาะในปัจจุบันนี้
0: เจ้าและปัจจุบันนี้ก็คือฮู้แล้วเนาะหลายแขวงเพิ่นมีการระบาดการระบาดแล้ววันนี้เฮามีความเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าเป็นกังวลบ่ในการเอาใจใส่ป้องกันนี่เพื่อบ่ให้มีการเล็ดรอดเอาหมู่เข้าไปหาแขวงเวียงจันทน์ได้โดยเฉพาะเป็นหมู่ที่มีติดเชื้อนี่การขนส่งหมู่ที่ติดเชื
1: ้อเรื่องการเคลื่อนย้ายจากเมืองนั้นไปหาเมืองนี้หรือว่าบ้านนั้นไปหาบ้านนี้อยู่ภายในเขตจันทน์นี้ให้เฮาก็ได้แจ้งหาบรรดาองค์การกสิกรรมป่าไม้เมืองเนาะเป็นผู้ติดตามเบิ่งดูแลการเคลื่อนย้ายต่างๆเส้นว่าจากหมู่บ้านนี้ไปเมืองนั้นหรือหมู่เมืองนั้นไปบ้านแข่งอื่นนะแต่เฮาแม่นได้ให้ทางองค์การกสิกรรมป่าไม้เมืองชีวิตเมืองเป็นติดตามถ้าพบโพได้แจ้งมาทางแขนงหรือว่าแผนกเพื่อจะได้ลงไปสมทบเนาะเช่นว่าการตามสกัดกั้นบรรดาฟาร์มบรรดาผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนี่แม่นได้เฮาได้แจ้งเตือนให้กระเจ้าระมัดระวังบุคคลหรือว่าพาหนะที่จะเข้าฟาร์มนั่นให้ได้มีการฆ่าเชื้อทุกครั้งเนาะทางแขนงเฮาได้แจ้งไปในนั้นเนาะ
0: อือฮึเจ้าแล้วปัจจุบันนี้การสนองซีนหมูให้อยู่ในภายในแขวงนี้ยังปกติอยู่เป็นบ่ทัน
1: สนองซีนหมูอยู่ภายในแขวงนี้เห็นว่าลดลงเนาะปัจจุบันได้เป็นต้นแม่นบริษัท TP ที่กระเจ้าได้มาตั้งฮานขายซีนหมูในแต่ละเมืองของแขวงเวียงจันทน์นี่นะ
0: เจ้า
1: เห็นว่าสภาพปัจจุบันนี้แม่นกระเจ้าบ่ได้เอาซีนหมูลงมาหานกระเจ้าแต่ว่าอยู่ต่างตลาดนี้แม่นกระเจ้ายังมีพอค่าขายเป็นปกติอยู่เพราะว่ากระเจ้าเอาอยู่หมูอยู่ในภายในบ้านหรือว่าผู้ประกอบการค่าหมูนั้นกระเจ้าเลี้ยงอีกเนาะกระเจ้าก็ทยอยขายอยู่
0: เพราะว่าหมูแต่ที่ภายในเฮายังบ่ได้มีการระบาดเฮาก็ต้องได้มีอันนั้นสัตวแพทย์ที่ว่ากวดอยู่แล้วเนาะว่ามันบ่มีอาการหยังแล้วเฮาก็สามารถสนองได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงการป้องกันบ่ให้ซีนหมูมานํามานําเข้ามาทางแขวงอื่นเนาะเข้ามาหาแขวงเฮาแม่นบ่
1: แม่นๆเจ้าเจ้า
0: เจ้าแล้วนั้นท่านเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใส่ให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง หมู่นี่เนาะอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์เฮานี่ลายน้อยปานใดที่เฮาได้เอาใจใส่แนะนําเขาเจ้าว่าให้ระวังเป็นพิเศษแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันหรือว่าการเอาใจใส่เรื่องการรักษาความสะอาดนี่เนาะบ่ให้ไปติดกับหมู่นี่นะ
1: เรื่องการแจ้งการของนายกนึงมาเฮาก็ได้พันขยายของแจ้งการของกระทรวงของกรมในนามของพระเนกออกไปหาบรรดาเมืองเนาะแจ้งการการเฝ้าระวังต้นออกมาใหม่ๆในมื้อนี้ก็แม่นให้คณะประธานปกครองคณะกรรมการปกครองเขตเพิ่นแจ้งเกี่ยวกับการเฝ้าระวังติดตามการระบาดของหมู่ซึ่งทางเขตเพิ่นก็แจ้งออกมาใหม่ๆนี้เลขที่15เนาะทางอันแหงก็คือทางเมืองได้อาณาซุ่งแจ้งการให้บรรดาฟาร์มที่เป็นฟาร์มเปิดเป็นต้นเนาะเช่นว่าฟาร์มที่บ่ได้เฮ็ดเป็นฟาร์มปิดนะก็ให้เฝ้าระวังเป็นต้นการเข้าออกของพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะเข้าไปพัวพันซื้อหมูทุกครั้งเอาก็แม่นให้ได้การฆ่าเชื้ออนามัยฐานะที่เข้าออกกันเนาะให้ระมัดระวังในช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าบ่จําเป็นนะบ่ให้บุคคลที่บ่เกี่ยวข้องนั้นบ่ให้เข้าฟาร์มหมูของผู้เกี่ยวเนาะเอาก็ได้มีแต่แจ้งการหรือก็แนะนําให้บรรดาผู้ประกอบการเลี้ยงหมูนี่เช่นต้นแม่นฟาร์มที่ใหญ่ๆของบริษัทเป็นตะกูบ่ซีฟีที่ก็จะมาลงทุนอยู่แข่งจันนี้นั่นก็เท่ากับมีแห่งมีมาตรการที่เคร่งครัดกว่าทางไทยเฮาเพราะว่าอันนี้มันเป็นผู้ประกอบการที่รายใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เท่ากับบ่ให้ทั้งที่พนักงานก็ยังบ่ให้เข้าไปใกล้ฟาร์มก็เท่าเนาะในปัจจุบัน
0: เจ้าแปลว่าปัจจุบันนี้เพิ่นยังเขาเอิ้นว่ายังการเข้มงวดยันเสื้อไปติด
1: เต็มงวดเจ้า
0: สัตว์เลี้ยงที่พวมกําลังสิเกี่ยมสนองให้แก่ตลาดว่าซั่นซะเนาะที่ว่าสัตว์ยังบ่ได้ติดเสื้อแล้วเพิ่นก็เลยเฝ้าไว้ก่อนเพื่อให้นั้นสภาพการติดเสื้อนี่ผ่อนคลายลงเพิ่นจังสิได้มีการกวดคืนแล้วจังเอามาสนองตลาดว่าซั่นซะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าทุกครั้งที่อันหมู่ที่เตรียมจะออกขายนี่ก็เจ้าปัจจุบันนี้ทางกรมมันก็แจ้งให้เอาเลือดไปวดอยู่ห้องวิจัยของกรมเนาะเพราะว่าเพื่อจังยืนคือท่านเว้าอะไรว่า
0: เจ้า
1: หมู่ในข้อเอานี้แล้วหมู่ในฟาร์มเอานี้มันปลดเสื้อพงาด 100% แท้ชนะ
0: จังเอาจำหน่ายได้จะเอาลงตลาดว่าซั่นซะ
1: แม่นเจ้าแม่นแล้ว
0: เพราะว่าหมู่นี้ให้ประชาชนย่านนี่ก็เว้าเรื่องสิติดกับประชาชนใส่คนนี่บ่ติดแต่ว่าย่านคนกินแล้วแล้วเข้าไปหาบ่อนเลี้ยงหมูหันไปติดหมูตื้มนอรานเนาะเว้าเรื่องตัวนี้
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: อย่าให้ปีวิตกกังวลได้ว่าโอ้หมูติดพยาธิแล้วกินแล้วเฮาสิเป็นนั่นเป็นนี่บ่แม่น
1: แม่นมีแต่แนะนําให้ในช่วงนี้แม่นแนะนําให้ผู้บริโภคเฮ็ดในซุปเนาะหรือว่าให้ผ่านความร้อน80องศาขึ้นไปแล้วจึงให้รับประทานเนาะในระยะนี้นะ
0: บ่ให้กินเครื่องสุกเครื่องดิบได้เนาะ
1: เจ้า
0: เราเรื่องสุ
1: ขอยากให้กินสุกกินดิบนะ
0: เจ้าและท่านเองได้เห็นว่าในภายในระยะที่มีการระบาดการเฝ้าระวังป้องกันแบบนี้เนาะทางแขวงของพวกเขานี่ได้จัดตั้งปฏิบัติตามการแจ้งการของแต่ละขั้นมานี่เห็นว่าพบข้อสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นได้ในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ทางแขวงของเฮา
1: ซึ่งว่าได้ครับการแจ้งการและทางพระเนกก็คือคะแนนแล้วก็ได้ให้พรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อลงติดตามชุดรู้แต่ละเมืองของเขตจันทน์นี้เนาะซึ่งการไปติดตามแต่ละเมืองเห็นว่าคือข้าพเจ้าเข้าท่านมาแล้วสภาพการเลี้ยงหมูก็แม่นถือว่ายังเป็นปกติแต่ว่าสภาพความอันสะดวกกับติดตุนแม่นก็มีการชี้นําจากคณะพักคณะนําของพระเนกส่งมาแล้วก็บรรดาฟาร์มบรรดาผู้ประกอบการเลี้ยงหมูก็ให้ความสะดวกว่ามือที่พวกเราจะลงไปสกัดกันบ่อันนั้นแนะนําเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวนี้ให้แก่กระเจ้าเนาะแต่ว่ามีความสะดวกมันก็ติดพันกับข้อยุ่งยากก็เป็นต้นเรื่องงบประมาณและภาระที่เฮาลงไปก็มีอย่างมีความคาดคือก็สิมีแน่นั้นน่ะ
0: เจ้า ก็มีเป็นบางจุดอ่อนของข้างนะท่านเนาะในการจะตั้งปฏิบัตินี่แต่ว่านี่ก็เป็นอะไรก็ต้องเป็นเจ้าการก็คือประชาชนเองผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงหมูเองนี่แหละที่ต้องได้เป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังและเอาใจใส่ในการที่เข้าไปหาหมูเนาะไปอนามัยหมูแล้วไปเบิ่งแยงหมูต้องรับประกันเรื่องความสะอาดคักแน่เพราะว่าอันนี้นี่มันติดมานี่น้ำลมน้ำคนได้เนาะติดมาน้ำลมน้ำคนแต่ว่าส่วนใหญ่บ่อนเลี้ยงหมูอยู่ทางพุ่นนี่มันจะห่างกันอยู่เนาะท่านเนาะบ่ได้ติดกันแม่นบ่
1: เจ้าการเลี้ยงหมูอยู่แข่งกันแม่นถือว่าได้มาตรฐานอยู่บนว่ามันอยู่ห่างไกลชุมชน2มาก็แต่ละฟาร์มมันก็อยู่ที่ห่างไกลกันเนาะบ่ได้อยู่ติดกันซะนะ
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการบ่เฮ็ดให้พญาติมันไปติดแปดกันได้ง่ายว่าซั่นซะ
1: เจ้า
0: และสำหรับท่านเองเด้ท่านอยากฝากถึงประชาชนก็คือผู้ประกอบการในระยะนี้ให้เอาใจใส่กันเนื้อใดแล้วก็ป้องกันกันเนื้อใดในการบริโภคคือเนื้อใดครับ
1: เจ้าในนามข้าพเจ้าพนักงานผู้นึงก็จะแนะนำหรือจงถึงผู้ประกอบการและประชาชนผู้เลี้ยงหมูในช่วงระยะนี้ในแม่ให้บูรณะทำความสะอาดหรือว่าให้ความเอาใจใส่ตัวสัตว์เลี้ยงของพวกท่านเนาะและก็ให้พวกท่านกำจัดเกี่ยวกับการเข้าออกพวกหมูหรือว่าฟาร์มหมูของพวกท่านในทุกครั้งต้องมีการฆ่าเชื้อหรือว่าอนามัยตุ่นๆแล้วจึงเข้าไปเนาะและก็ต้นเป็นบุคคลที่บุกเกี่ยวข้องอะไรเป็นบุอยากให้เข้าไปในนามไก่ฟาร์มของพวกท่านเนาะถึงว่าพาหน้าที่นำเสื้อไปฟาร์มของพวกท่านนี่เป็นต้นก็เป็นไปนำคนไปนำพาหนะและก็ไปนำอาหารที่พวกท่านเอาไปเกลือหมู่ของพวกท่านนั่นเนาะซึ่งถ้าอาหารนั้นมันจังมาแต่ฟาร์มไหนเชื่อก็จะไปซุ่งหลายๆฟาร์มมาแล้วไปซุ่งวัดฟาร์มเฮามีบางฟาร์มมันจะมีเสื้อติดเข้าไปนั่นเนาะอันนั้นจะควรให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประชาชนผู้เลี้ยงหมูให้ระมัดระวังที่สุดในช่วงนี้เนาะอาจารย์ครับมีคําแนะนําบางอย่างกับนี้สักคนเนาะขอขอบใจ
0: โอ้เจ้าแม่นเนาะท่านเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาใจใส่เรื่องทางกรมเรื่องสารการประมงเพิ่นก็เน้นเรื่องอันการขนส่งหัวอาหารเนาะท่านเนาะหัวอาหารสัตว์ที่ว่าสิเอาไปส่งแต่ละละจุดไปให้แต่ละฟาร์มก็ต้องได้มีการขาดเสื้อคักในก่อนสินําเข้าไปให้ผัวนั้นเลี้ยงเพิ่นเอาไปเกลือหมูหั่นเนาะเกลือสัตว์หั่น
1: ตั
0: วนี้ลมแน่อันนั้นแน่และมื้อนี้พวกเฮาก็ขอขอบใจท่านหลายที่ท่านได้เข้าร่วมในรายการฮอบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้แล้วก็ขอฝากน้ําท่านเนาะในการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาในระยะนี้แหละเพราะว่าทางแขวงวิจารณ์เฮายังบ่พบเทื่อตัวนี้ก็ต้องบ่ให้พบพะแล้วเนาะปราศจากบ่ให้มีหั่นแหละเพื่อให้บ่ให้ทั้งอันนั้นบ่ให้เป็นระบาดเป็นวงกว้างเอาก็ขอขอบใจท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับความในรายการของพวกเขาในมื้อนี้เป็นจังได๋ความคืบหน้าการเฝ้าระวังเป็นจังได๋พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจขอขอบใจหลายที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังทั้งแขวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เพิ่นกําลังป้องกันและก็เฝ้าระวังบ่ให้มีการเกิดการติดเชื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นเฝ้าระวังแต่ว่าอยู่ทางภายในเพิ่นได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติโดยการโฆษณาเผยแพร่แก่ประชาชนภายในผู้เลี้ยงสัตว์ภายในแขวงนี่แหละในการเอาใจใส่ป้องกันการเบิ่งแยงดูแลสัตว์เพื่อบ่ให้มีการติดเชื้ออยู่ภายในคอกของประชาชนก็คือผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือหัวหน่วยธุรกิจการฟาร์มเลี้ยงหมูนี้เนาะในปัจจุบันนี้ซึ่งเพิ่นก็เอาใจใส่พิเศษแต่ว่าก็ยังอยู่ทั้งตลาดก็ยังมีการวางจําหน่ายอยู่แต่ก่อนจําหน่ายนี่เพิ่นก็ต้องได้เอาหมูไปกวดเสื้อคักแน่ก่อนจะเอามาสนองให้แก่ผู้บริโภคแต่ว่าเว้าเรื่องการวิตกกังวลเรื่องการบริโภคนี่ท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้บริโภคเป็นคนเฮานี่นะบริโภคไปแล้วแม่นบ่มีติดกันติดเสื้อเด้อแต่ว่าต้องให้เอาใจใส่เรื่องการบริโภคที่ต้องสุกอีหลีเนาะความร้อนอีหลีร้อนแห้งสุดจังแต่งกินให้มันสุกก็แหละ เฮาจังบริโภคเนาะแต่ว่าผู้ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยก็คือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงเวลาไปไปออกไปนอกแล้วหรือว่าไปบริโภคสิ้นสัตว์หรือว่าออกไปทางนอกคั่นเวลาสิเข้าไปเบิ่งสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาอนามัยเพื่อบ่ให้เข้าไปแล้วไปเอาเสื้อพยาธิไปแพร่ให้หมูได้เนาะตัวนี้ก็เป็นการป้องกันอันนี้ย่ําและย่ําแล้วก็ฝากเตือนให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือประชาชนเนาะแต่ละครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงก็คือหมูนี่ในระยะนี้ที่ว่ากําลังบอกปากในการติดเสื้อพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาในปัจจุบันเนาะเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลนครกับคําว่าสุริยะต่อไป
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไว้ที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: พวกเขาจะไปที่ต้อนรับทานเก่าสุริยะที่2ของรายการของบ้านผ่านเมืองพวกเขาจะไปที่แขวงไซสมบูรณ์ไปล้มทรายกับทานแก้วแพงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซสมบูรณ์ท่านจะไปฮู้ว่าทั้งแขวงไซสมบูรณ์นี่มีการป้องกันเฝ้าระวังพยาธิแอฟริกาพยาธิหมู่แอฟริกาคือใดก็คือพยาธิสัตว์เลี้ยงนี่แหละท่านผู้ฟังก็คือประเภทตัวหมูนี่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ทั้งแขวงเพิ่นๆได้มีการป้องกันเฝ้าระวังขึ้นได้เพราะว่ามีหลายแขวงและที่ว่ามีการติดเสื้อเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านแก้ว
1: เจ้าสบายดีเจ
0: ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าขออนุญาตเนาะรายงานเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นการระบาดพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ในแขวงไซสมบูรณ์ก็คือดังที่บรรดาท่านเห็นอยู่ในข่าวอยู่ใน Facebook เนาะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในแข่งไซสบุนก็เป็นแข่งหนึ่งที่พบเสื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นพบอยู่ใน3บ้านเทศบาลเมืองห่มคือบ้านน้ำเขียนบ้านผาละแวกแล้วก็บ้านห่มทาดปัจจุบันนี้เนาะทางหลังจากได้รับแจ้งการจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงทางแขนงเลี้ยงสัตว์ของพวกเฮาก็ได้ลงสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห่มหั่นเนาะเพื่อวางแผนสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมูเนาะโดยที่ได้ออกแจ้งการเนาะประกาศเป็นเขตระบาดพยาธิสัตว์และก็มีการควบคุมการนําเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์โดยเฉพาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหมูหั่นบ่ให้มีการนําเข้าส่งออกและก็บ่ให้มีการค้าขายทั้งหมดหั่นเนาะและก็นอกจากนี้ก็ทางองค์การปกครองแข่งไซสมบูรณ์เพิ่นก็ให้ความสําคัญเพิ่นก็ได้นะออกแจ้งการเนาะเพื่อสั่งห้ามการนําเข้าหมูจากต่างแข่งจากแข่งสู่แข่งแล้วก็จากบรรดาแข่งเข้ามาแข่งไซสมบูรณ์แล้วก็จากบรรดาเมืองเข้าสู่บรรดาเมืองครับเนาะหลังจากได้รับแจ้งการของประธานปกครองแข่งและทางแผนกสิกรรมของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะก็ให้หิ้มฮ้อนทางเอกสารเนาะแจ้งการเพิ่มทวีการ
6: สกัดกั้นเนาะการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์หมูเนาะเป็นต้นแม่นหมูที่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันห้ามนำเข้าเด็ดขาดอยู่ภายในแข่งสมบูรณ์ของพวกเขาฮั่นเนาะแต่ว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซีนหมูของเขาก็มีการห้ามเนาะมีการกวดกาอย่างขั้นแน่เนาะและปัจจุบันนี้เนาะทางแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้เอาใจใส่ในการติดตามการระบาดพยาธิสัตว์เนาะโดยเฉพาะก็แม่นได้การพัวพันประสานงานกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในห้าเมืองฮั่นเพื่อเฝ้าระวังถึงปัญหาตัวการระบาดพยาธิหมูนี้เนาะและปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้รับรายงานเป็นทางการเพิ่มเติมอีกเนาะมีแต่ยังค้างคาที่อยู่ใน3บ้านเทศบาลเมืองห่มฮั่นพวกเขาก็ยังมีการวางแผนเพื่อทำลายเชื้อพยาธิดังกล่าวอยู่เนาะเจ้า
0: แปลว่า3บ้านเทศบาลเมืองห่มนี้มีเหม็นบ่
6: 3บ้านเทศบาลเมืองห่มนี้จากผลการวิจัยยั่งยืนมาจากกรมนิสัตว์และการประมงนี้คือว่าพบเชื้อพยาธิอหิวาหมูเนาะ อยู่ใน3บ้านดังกล่าวเนาะเพราะว่าใน3บ้านดังกล่าวนี้เป็นบ้านอยู่ในคันสิว่ากับบ้านเฮากันยังอยู่ในขอบเขตยังอยู่ไกลป่าไกลภูป่าผาดงนั้นเนาะก็มีการนำหมูป่าเข้ามาบริโภคอยู่ในบ้านเฮือนนั้นก็สาเหตุมันก็สิอาจจะมาจากการบริโภคซีนหมูป่าของประชาชนในเขตนั้นนั้นเจ้า
0: เจ้าและทางเฮาได้มีการนะเผยแพร่ให้แก่ประชาชนขึ้นได้เจ้าในการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยเนาะการอนามัย
6: เจ้าตัวนี้ทางการน้ำแข็งเพิ่นก็ได้มีแจ้งการให้ทางองค์การปกครองเมืองเนาะโดยเฉพาะกับซีนำให้ทางแผนกสาธารณะและก็แผนกการค้าสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคือกสิกรรมของพวกเขานี้ลงโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการผลหายของพยาธิและการบริโภคซีนหมูที่ยังที่ติดเชื้อนี้เนาะมันอาจจะตามหลักการแล้วในหลักการแล้วหมูจะบ่มีเชื้อพยาธิติดต่อคนแต่ว่าเขาอาจจะย้านมีอาการพวกเขาก็ได้ห้ามบ่ให้ประชาชนบริโภคซีนหมูเนาะถ้าว่าผู้ใดซีบริโภคแท้ๆมันก็ต้องได้ผ่านกันปรุงแต่งด้วย
0: จ้ะ
6: มีการผ่านความฮ้อนน่ะจิถึกสุขอนามัยหั่นเนาะเจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นการบริโภคเนาะเตือนในการบริโภคที่ว่าบ่ให้บริโภคซีนสัตว์ที่บ่นํามาบ่ถูกต้องหรือว่าบ่ฮู้ทางไปทางมานี่แม่นห้ามบริโภคเด็ดขาดว่าซั่นซะอยู่ทางในอันอยู่ภายในแขวงเฮานี่มีหมูนี่สัตว์เลี้ยงประเภทหมูนี่หลายน้อยปานใดท่าน
6: สัญญาณบ่ค่อยดี
0: ฮัลโหลเจ้าได้ยินบ่เจ้าอยู่ภายในแขวงนี่ครับ
6: มี
0: เจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินแล้วบ
6: ่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเจ้า
0: เจ้าอยู่ภายในแขวงเฮามีประเภทสัตว์เลี้ยงก็คือประเภทหมูนี่มีหลายน้อยปานใดเจ้าทั่วแขวง
6: เจ้าในทั่วแขวงซึ่งสมบูรณ์ของพวกเฮาหั่นโดยเฉพาะพวกเฮาก็เอาใจใส่ในการผลิตหมูเนาะแต่ว่าหมูที่เลี้ยงเป็นฟาร์มนี่จะมีอยู่ในเมืองลองสานเนาะแล้วก็เมืองทัดโคมเนาะสำหรับเมืองอนุวงศ์เมืองห่มแล้วก็เมืองลองแจ้งพวกเฮาสิเลี้ยงมีลักษณะการเลี้ยงหมูจะเป็นลักษณะแบบครอบครัวจะบ่มีประชากรหมูหลายพอเท่าใดเนาะ
0: เจ้า
6: แต่ประสาตัวเลขในการอยู่ในตัว6เดือนต้นปี2016นี้ตัวเลขหมูก็มี 2,000 ตัวเจ้า
0: อ๋อ 20,000 กว่าตัวเนาะ
6: เจ้า
0: 20,000 กว่าตัวเพียงพอต่อความต้องการบ่ท่านที่เป็นประเภทหมูเลี้ยงนี
6: ่ประเภทหมูเลี้ยงที่พวกเฮาใช้บริโภคกันอยู่ภายในแข่งเส้นสมบูรณ์ของพวกเฮานี้เนาะถ้าไล่ตามอัตราการบริโภคของประชาชนแล้วแม่นเพียงพอเนาะแต่ว่าพวกเฮายังมีการนำเข้าจากต่างแข่งหรือแข่งวิจันมาบริโภคอยู่ในภายในเทศบาลตึมอีกเจ้าเพราะว่าอยู่ในแข่งพวกเฮานี่การผลิตมันก็ค่อนข้างราคามันก็ค่อนข้างอยากสูงนิดนึงเพราะว่าการขนส่งสินอาหารมาจากต่างแข่งด้วยเนาะมันเลี้ยงอยู่กันเฮา
0: เจ้าและ3บ้านที่ทานได้เว้าเมื่อกี้ว่ามีติดเสื้อเนาะหมู่ป่านี่เด้บัดหมู่ป่านี่แม่นเฮาได้มีการเอาป้องกันได้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ถ้าว่าสัตว์เลี้ยงก็คือหมูเลี้ยงนี่แม่นอยากน้อยแล้วกระเจ้าก็ต้องหันไปจอกกินหมูป่าแทนนี่ บริโภคหมูป่าแท้นี่หมูป่านี่เฮาสิได้มีการสกัดกั้นแบบใดบ่ที่ว่าบ่ให้มีประชาชนไปหันไปติดเชื้อนําหมูป่านี
6: ่อยู่ในภาคกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาก็มีกองกวดกาแล้วก็เกี่ยวกับการล่าสัตว์บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหั่นเนาะพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่สกัดกั้นอยู่เนาะแต่ว่าก็ปราศจากบ่ได้เนื่องจากประชาชนเขาเจ้ามีเฮ็ดเขตการทําผลิตของเจ้าก็คือสวนยางพาราของเจ้าจะติดกับป่าดงเนาะบางทางชาวเขาเจ้าไปอยู่ป่าเขาเจ้าอาจจะได้ล่ามาบริโภคเนาะแต่ว่าในการบริโภคนี้พวกเฮาก็ได้แนะนําเนาะว่าให้กินถึกสุขอนามัยของตามนะหลักสุขอนามัยครับเจ้า
0: และอยู่ทั้งแขวงเฮาเนาะปีนี้ก็ว่ามีสามารถและเทียบเสระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่หรือว่าที่ผ่านมานี่เคยเกิดเหตุการณ์พยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่ระบาดบ่
6: เจ้าตัวนี้ก็ขออนุญาตเนาะเพราะว่าในระยะสูงปีผ่านมาพวกเฮาก็มีการระบาดอยู่ในเมืองทัดโคมเนาะที่เป็นเมืองทางผ่านจากการนําเข้าผ่านไปทางเชียงขวางไปทางหัวพันธุ์นั้นพวกเฮามีการระบาดอยู่บ้านวังไห่เจ้าจํานวนตัวเลขกับการสูญเสียกับบ่หลายปานใดในระยะปีผ่านมาเจ้า
0: แต่ว่าปีนี้เกิดอยู่3บ้านนี่เฮาก็สิเอาใจใส่แหละเนาะสุ่มใส่เพื่อบ่ให้มันระบาดหรือว่าบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเนาะท่านเนาะ
6: เจ้าตัวนี้ทางการนําแข่งการนําเมืองแล้วก็ทางภาคควรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะในครั้งวันที่12หา14ทางกรมทางท่านรองหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทางทีมงานจากกรมเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็ได้มาสมทบกับแขนงของพวกเฮาเนาะเพื่อลงสมทบกับเมืองแล้วก็ลงร่วมกับเฮ็ดเวียกร่วมกับอํานาจการปกครองบ้านเพื่อโฆษณาถึงผลหายผลดีผลหายของพยาธิไอฮิวาหมูก็คือพยาธิหมู่แอฟริกานี้เนาะให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเนาะแล้วประชาชนก็มีท่ากล่าวว่าจะร่วมมือในการปรับแล้วก็ทําลายเชื้อพยาธิตัวนี้เน
0: า
6: ะ
0: ก็ขอบใจท่านหลายเจ้าเป็นจังได๋สภาพความคืบหน้าในการติดตามเฝ้าระวังนี้มีความคืบหน้าขึ้นเด้อเดี๋ยวพวกเฮาสิกดติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
6: เจ้าได้เจ้ายินดีเจ้าขอบใจหลาย
0: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านแก้วเพลงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสสมบูรณ์ท่านก็ไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์ก็มีหมู่ที่ติดเชื้อแล้วอยู่ทั้ง3บ้านของเทศบาลเมืองห่มแต่ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์นี่ก็คือเฮาฮู้แหละว่าที่ตั้งภูมิสันฐานนี่เพิ่นอยากประชาชนที่อาศัยดำรงชีวิตอยู่นี่จะเป็นจุดเป็นห่างๆก็เลยว่ามีตัวนึงที่ดีก็คือในการป้องกันควบคุมให้บ่ให้มีการแพร่ระบาดได้แต่ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเพิ่นก็ว่ามาจากการบริโภคหมูป่าอันนี้ก็หมูป่านี่ก็อยากฝากถึงประชาชนอยู่เขตทั้งท้องถิ่นเนาะอยู่แต่ละแขวงนี้ในการบริโภคหมูป่าสิหมูป่าหรือหมูเลี้ยงก็ยาในระยะที่มีการระบาดจังซี่มีพยาธิสัตว์เกิดขึ้นแล้วนี่พวกเขาก็พยายามในการบริโภคสิ้นที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วนี่นี่ก็หลีกเลี่ยงก่อนถ้าว่าสิบริโภคแท้ๆก็ให้ปรุงแต่งด้วยความร้อนที่สูงเท่าแหละให้สะอาดและก็ให้สุกดีๆแล้วเฮาจังบริโภคเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอ้ามื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
7: ฮัลโหลสบายดีเซียว
8: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
7: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ่
8: โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
7: เออก็ดีเด้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีละการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคําของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

ป่วยบ่ลุงปุ่งบ่เป็นยินบ่ได้เท่ากับตายไปมื้อละหน่อยสบายดีท่านผู้ฟังเสียงแพงต้อนรับทางสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM และ FM AM ก็มันขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้ก็พอได้แจ้งไปแล้วเนาะกําลังมีการปรับปรุงเด้อทางระบบ AM และการต่างๆนั้นเพื่อย้ายไปใช้ระบบ FM 94.3 กิโลเฮิรตซ์ชั่วคราวก่อนเนาะนะแล้วก็ทั้ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสบดีก่อนฟังข่าวพบกันกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพุธ23กันยา2026เกิน12ค่ำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569ก็ยังเหลืออีก3มื้อเนาะวันบุญฮอเข้าสลากก็ยังอีกเป็นวันหนึ่งทางพุทธศาสนาของพวกเฮาและทางกสิกรเกียมกิจเกียมใจฮอข้าวต้มข้าวนมเฮ็ดกล้วยไปถวายแด่พระภิกขุสงฆ์นี่แหละในมือบุญฮอเข้าสลากมื้อทางรายการจะนำเสนอประวัติคนเป็นมาเนาะบางทางกับสิฮู้แล้วบางทางกับสิบ่ฮู้ในรายการอธิษฐานนี้ฝากให้ทุกท่านได้รับฟังเอาเป็นระยะต่อไปเนาะจึงจะนำเสนอสู่ฟังตื้มว่าประวัติความเป็นมานี้ความหมายความสำคัญนี่มันคือแนวใดบุญฮอเข้าสลากและมื้อนี้ทางรายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารกระติเตือนใจแด่นี่มาฝากมาต้อนรายการกับพวกเขาที่เราฟังอยู่เนาะค่อยคำลงแรงบางท่านก็สิเป็นกับจากให้นาโหดสวนทำการผลิตแล้วนี่หรือว่ากับจากไปบนเวียกงานแด่หรือว่ากับจากไปรับลูกรับเต้าได้กับมีแต่ละครอบครัวบ่ว่าในตัวเมืองหรือว่าชานเมืองเนาะค่อยคำลงแรงบรรยากาศยามนี้ก็คือว่าได้เข้าสู่ยามหนาวแล้วดิก็อย่าว่าห้วยได้ฟ้าฝนเนาะเบื้องท้องฟ้าเดี๋ยวนี้นี่18โมงอย่างว่ามืดแล้วเมื่อก่อนนี่19โมงฟ้าก็ยังมีเสียงตะวินอยู่กันซะเดี๋ยวนี้นี่18โมงไปเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วเนาะมันสัญญาณเตือนบอกว่าเกียมเข้าสู่ย้ำหนาวแล้วทุกท่านเนาะไปฝนต้นหนาวก็ว่าแม่นอีกจักหน่อยนี่ก็ได้เอาถ้าละเกินวันนี้ก็สิให้ทุกท่านได้บ่เบิ่งเสียงเพลงก่อนแล้วยะหน้าจึงมาฟังตื้มเด้อในจัดรายการของพวกเฮา

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ไปเสียงเพลงจากทะเลการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนแล้วผ่อนคลายอารมณ์จิตใจแล้วยามนี้ก็คือว่าและบางท่านทางสายสุขภาพเด้ออากาศเปลี่ยนนี่ไข้หวัดโอ้ยคนเป็นหลายโอ้ซวกก็ยังได้กินยา กันก่อนระยะหลังๆมานี่บ่ไหวทุกท่านอากาศมันเปลี่ยนเด้เนาะมันเปลี่ยนแปลงไว้ว่าทางสายสุขภาพนี่แหละสำคัญหลายเจ็บไข้เจ็บหัวปวดหัวรู้สึกว่าบ่สบายคิงแล้วไปหาหมอแล้ววางยาใส่เนาะระยะนี้คือว่าแหละอากาศมันเปลี่ยนแปลงไข้ได้ง่ายเจ็บท้องเจ็บไส้ดีเพราะเนี่ยฤดูกาลนะจ๊ะก็ขอให้เบิ่งแยงลำไรสุขภาพให้ท่านดีเด้อสุขภาพบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นปานน้ําคือพวกเขาได้เว้าหั่นแหละเนาะอยากได้ก็ต้องรักษาด้วยตัวเองเบิ่งแยงตัวเองเป็นมาแล้วก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอให้หมอเพิ่นบ่งวัติปัญญาคักแน่จะสิเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเขาเองได้ทุกท่านได้บางท่านว่าโอ้ยเจ็บหัวกินยาปลากัดเซาว่าซั่นเด้แม่นบ่เมื่อยโดเฟนานบอกแก้ปวดแก้อย่างเมื่อยสิวะระวังในทุกท่านในมึงจะเป็นอันอื่นดีเอาบททันทานมากันย้อนว่าเรื่องเลิกขาดสตินั่นแหละเป็นด็อกเตอร์เป็นท่านหมอด้วยตัวเองวางยาด้วยตัวเองนะฉะนั้นต้องได้กวดเลือดกวดอย่างครับแน่เป็นมากันจริงสิหู้ทันปวดทันนะจ๊ะปวดตามอาการตามพยาธิเนาะพันมาบางคนว่าหยอกกันโอ้ยเจ็บหัวสันโอ้ยบ่มีน้ำยาเจ็บหัวยาเจ็บกระเพาะนี่กินได้บ่เศร้าว่าฉันได้มีอันนี้ก็สิเป็นว่าตลกบทเรื่องมีคนจริงเห็นบ่ฉะนั้นเป็นอย่างก็ต้องได้ไปหาแพทย์หมอเพิ่นได้กวดเลือดบ่งมติคักแน่ว่าเป็นหยังเพื่อให้ปัวแล้วก็ทันสภาพการเราพี่น้องเนาะก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เหมือนกันเฮาเบิดสุขสุขคนที่พอฟังรายการอาทิตย์ณสดงอยู่ในตอนนี้คติข้อคิดให้ทุกท่านได้หาฟังก่อนเนาะของบุคคลที่สําคัญหรือว่าผู้ที่ประสบสําเร็จหลายคนที่เพิ่นเขียนเป็นปื้มไว้เด้คนหัวผอมไว้เนาะจะนำเสนอว่าความสุขบ่ได้ขึ้นกับสิ่งที่ท่านมีหรือท่านเป็นแต่ขึ้นกับสิ่งที่ท่านคิดเพิ่นว่าและอีกข้อนึงเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบกับตัวของท่านเองของเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นข้อคิดเนาะและอีกอันนึงนี่เอ้าตื่นมาซะเนาะก่อนสิพักฟังเพลงบ่มีความสำเร็จใดที่ได้มาง่ายๆมันต้องใช้การเฮ็ดเวียกนักและความอดทนนะผู้ฟังหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จได้นี่เพิ่นเขียนไว้เป็นสิว่าเป็นคำคมคติเตือนใจแล้วให้ผู้ที่อ่านผู้ที่ฟังจังซะก็เป็นข้อมูลที่ในรายการเฮาเอามาเว้ามาว่าสู่รายการรับฟังในรายการอาทิตย์ณสดงจะวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวอีกคือถึงท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ภายในรายการต่างๆได้เด้ออาทิตย์ณสดงก็ได้ยังว่างเด้อเนาะเอาเวลานี่ก็ได้มักเวลานี่นะได้เด้อเอาเวลานี่ก็ได้เนาะมันจะทํารายการนี่ก็ได้บ่เป็นหยังยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเอาวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวยินดีครูหัวมือนะทั้งหลายๆท่านบริษัททั้ง5นักธุรกิจอยากนิชชวมนี่ก็ยินดีมาโอลมเป็นครอบครัววิทยุสายกับพวกเขาได้เนาะหรือว่าโทรหาสมมาลานี่ก็ได้บ่เป็นหยังทีมงานกับตลาดกับพวกเขา5665923 5665923ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สิพักฟังเพียงอีกและจึงมาฟังระยะต่อไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญห่อข้าวสลากนี่บางท่านก็จะรอท่าฟังเนาะว่าเพิ่นใช้อีหยังแน่ห่อข้าวสลากมันเป็นหยังจึงเฮ็ดมันบ่ก็เป็นเฮ็ด12ของ14เฮ็ดนี่ของเจียของพวกเขาแหละที่ปฏิบัติกันมาแต่บูฮานการสืบทอดจนถึงทุกวันนี้เนาะมวลเสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: บายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบคุณข้อสรรเสียงเพลงพร้อมด้วยสรณฮู้แดอาจารย์รายการพวกเขาฝากตัวให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนนะบางท่านก็สิแม่นมือไกลน่ะผากเมื่อยเด้เนาะขึ้นหลายยังไปขึ้นหลายทุกท่านเด้อขึ้นหลายพระญาติธรรมหาได้ปล่อยวางปล่อยวางเมื่อยก็ต้องพักเนาะเฮ็ดอันใดมันหนักก็ต้องได้วางคือเพิ่นบอกแหละพักก่อนบ่เฝ้าบุกหลายบางคนนี่บุกซ้ําเป็นหยังมามันสิบ่ได้ซ้ําได้เสีย

ลาได้ถูกต้องได้มันมีแล้วเนาะสู่กับเวียกับงานย่านแต่ว่าบ่แล้วบ่ทันนั่นน่ะทุ่มเทเอาแท้เอาว่าสุดท้ายตัวเองคันบ่สบายฉะนั้นมื้อนี้เมื่อยก็ต้องพักนักก็ต้องวางเนาะพี่น้องเนาะมาฟังประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอเข้าสลากเพราะว่าอีก 3 มื้อนี่ก็สิแม่นแลเกียมแล้วเด้หลายท่านก็สิแม่นไปตัดใบตองเกียมก็ต้มข้าวนมอย่างนี้เนาะใส่กล้วยแล้วก็สิไปถวายในวัดให้พระภิกขุสงฆ์และอุทิศบุญกุศลญาติพี่น้องเอามาฟังเบิ่งว่าประวัติความเป็นมาของบุญฮอเข้าสลากนี้วันบุญฮอเข้าสลากบุญเดือน10ใน22ของลาวเฮาขึ้น15ค่ำเดือน10เนาะความหมายและความสำคัญบุญฮอเข้าสลากนี่เป็นบุญที่เฮ็ดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็พวกผีเพศเป็นการเฮ็ดบุญให้เพศผีอีกครั้งโดยมีเวลาห่างจากบุญฮอเข้าประดับดินเพียงแต่14วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพศต้องกลับไปอยู่ที่ของตนบุญทั้งสองนี้มีลักษณะคล้ายคือกันการเฮ็ดฮอเข้าทรงให้เพศซึ่งรวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ทำบุญและกับเพศที่บ่มีญาตินะบ่ฟังตามประเพณีสืบทอดกันมาเมื่อถึงมือขึ้น14ค่ำเดือน10แม้จะเป็นมือกะเกียมข้าวปลาอาหารหมากไม้ต่างๆตามที่ศรัทธาหามาได้เนาะตามศรัทธาท่านซะตามกำลังเฮาหั่นแหละแล้วก็นำมาใส่กล้วยเฮ็ดด้วยไม้ไผ่พอฮอดต้นเช้าของมือขึ้น14ค่ำก็นำเอาเครื่องของที่กะเกียมไว้ไปวัดเพื่อถวายให้แก่เจ้าพระภิกขุแล้วก็ญาติน้ำไปหาวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็ผีเพศที่บ่มีญาติแต่ประเพณีบุญฮอเข้าสลากนี่จะมีความแตกต่างจากบุญอื่นๆใดนะก่อนจะนำเครื่องไปถวายแด่พระสงฆ์นั้นชาวบ้านจะจับสลากกับพระภิกขุสามเณรนี่ก่อนถ้าเธอจับถึงสลากได้ชื่อพระหรือว่าเณรองค์ใดก็นำเอาของไปทานพระหรือว่าเณรองค์นั้นอีกวิธีนึงผู้ถวายนี่จะเขียนชื่อตัวเองลงใส่บาตรแล้วให้พระสามเณรจับเอาถ้าองค์ใดได้สลากของไผผู้นั้นก็จะนำเอาเครื่องของท่านถวยของตนไปถวยพระหรือว่าเนรองค์นั้นนอกนั้นแล้วท่านผู้ฟังยังมีการจัดพระเข้าไปเพื่อบูชานะผีตาแหกซึ่งเป็นผีที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามตลอดจนได้ช่วยขับไล่สัตว์ตู่ข้าวโดยเฉพาะนกหนูหอยเป็นต้นบ่ให้เข้ามาทำลายต้นข้าวเนาะเอาสำนึกก่อนแล้วหน้าถึงมาฟังตึมสำหรับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอเข้าสลากเราจะนำเสนอต่อไปแม่นว่ามูลเหตุและความเป็นมาอิงตามบางเรื่องเรากะชีเว้าสู่ฟังเพื่อกะเกียมให้แก่วันบุญฮอเข้าสลากเนาะอยากนำเสนอว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างเพิ่นจึงเฮ็ดนะให้พี่น้องชาวพุทธเฮาได้ติดตามรับฟังจากรายการอาทิตย์อัสดงเอามาเสียงเพลงเติมแล้วจึงกลับเข้าสู่นิยายต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหุ้งหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เป็นได้เสียงเพลงจากรายการข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจในรายการของพวกเขาครับฟังพลุงแม่ป้านวัตสาวทางระบบAM นะ AM ก็คือได้บอกแล้วเพิ่นกำลังซ่อมแปลงเด้อพี่น้องเด้อบางท่านมามุ่นฟังขึ้นกลางห่าง67กิโลเฮิรตซ์คือบ่ได้เนาะมันเสียงแจ๊ดๆจัดๆมันบ่รายการทางระบบ AM นี่ใหญ่มาใส่ระบบ FM 94.3 ชั่วคราวก่อนเนาะจนว่าสำเร็จในการปรับปรุงแล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขานี่ก็นี่แหละวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส 18:00 น. 19:00 น.รายการอาทิตย์ณัสดงวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวก็สิบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยมาฟังตื่มเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอเข้าสลากให้พ่อลุงแม่ป้าและบรรดาสาวท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังในตอนนี้มาฟังต่อเนาะว่ามูลเหตุและความเป็นมานี่อิงตามบางเรื่องเล่าในอดีตการล่วงมาแล้วเพิ่นว่าได้มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปทมุตตระอาศัยอยู่ในกรุงหงสาวดีมหานครธานีเป็นที่โพชฌงค์เที่ยวบินพระบาทยังมีสามีภรรยาคนหนึ่งเป็นคนอนาถาหรือว่าทุกข์ยากเนาะเข็นใจอยู่ในพระนครมีอาชีพรับจ้างตัดฟื้นขายตามภาษาคนยากจนแต่เป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่มาเมื่อหนึ่งผู้เป็นสามีมาคิดเบิ่งว่าการเลี้ยงชีพคือมีความยุ่งยากแท้นะคงจะเนื่องมาจากตนบ่ได้บำเพ็ญกองการกุศลบ่ได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมะเจริญธรรมเมตตาภาวนาในชาติปางก่อนมาชาตินี้จึงเป็นคนยากจนเข็นใจให้ทรัพย์อัปปัญญาก็เลยมีจิตใจอยากสร้างกุศลเฮ็ดบุญกินทานเพื่อเป็นการสร้างคุ้มทรัพย์และเสบียงอาหารเอาไว้ในชาติภพหน้าจึงได้ปรึกษากับภรรยาแล้วภรรยาก็เห็นดีนำอยู่มาเมื่อหนึ่งสามีภรรยาก็พากันเข้าไปป่าเพื่อเก็บผักหักฟืนมาขายพอได้เป็นมูลค่าแล้วก็พากันไปซื้อหม้อข้าวหน่วยหนึ่งหม้อแกงหน่วยหนึ่งอ้อยสี่ลำกล้วยสี่ลำนำมาจัดแจงแต่งเครื่องสำเร็จแล้วก็จึงน้อมไปสู่พระอารามเฮ็ดเป็นสลากกับผัดทานพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆสามีภรรยาคู่นั้นจกสลากถึกพระภิกขุสงฆ์หนึ่งก็ดีใจหลายจึงได้น้อมเอาสลากกับผัดทานของตัวนี้ไปถวยแล้วนั่งน้ำทักคิโนทกหรือว่าน้ำตาลแผ่ตกลงเหนือแผ่นพื้นพระสุธาหรือว่าแผ่นดินแล้วตั้งความปรารถนาว่าเตชะบุญกุศลผลทานนี้ค่ะพระเจ้าทั้งสองเกิดในภพใดก็ดีขึ้นชื่อว่าความเขียนใจให้ทรัพย์อัปปัญญาเหนือดังสัตว์นี้อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งสองเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้หังมีพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติสินทานบริวารลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็มีฤทธิ์เดชอย่างเหลือหลายในภพนี้แล้วก็ภพหน้าเทิญต่อมาวันนั้นสามีภรรยาทั้งสองก็ได้ตายไปแล้วก็ได้เกิดไปเป็นเทวบุตรเทวดาในชั้นดาวดึงสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์อันเป็นที่อยู่ในวิมานพระศาสดาคำเมื่อจุติตายจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นบรมกษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีมีนามว่าพระเจ้าสัทธาดิษะเสวยราชสมบัติอยู่ 48,000 ปีนี่แหละคือบุญกุศลจากการให้ทานสลากมีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถนำทานทั้งหลายได้รับความสุขและความเจริญทั้งในภพนี้ภพหน้าและก็ภพต่อไปนั่นแหละอันนี้เพิ่นขอบใจคำที่มาในปื้มที่12ของ14ประเพณีลาวเพิ่นก็ได้มาเขียนลงชื่อออนไลน์ Facebook เป็นข้อมูลข่าวสารกับมานำเสนอต่อให้บริการท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังในตอนนี้เอาหวังว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านบ่หลายก็น้อยจะให้ท่านได้ฟังสิ่งดีแล้วก็เป็นที่มุ่งมวลเนาะคือกับสื่อเนี่ย

เอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าต้นเดือนมานี่โอ้หลายท่านผู้ชมเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางกับสะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเขื่อนพักพรและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอห้อยหาชิบเตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงเซเว่นอีเลเว่นเพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็เป็นสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบชุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับคนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าชิดใจสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลสมบัติเมืองสถานีนครหลวงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองเออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งไงจุดฮอตโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทั้งผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาลังกีบเขาปลุกสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับชิปทานทําอิฐที่ไปจองตอนดินครับของแถมเจาะหน้าบาดาลให้ล่าๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่02558585833 585853เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นบรรยากาศตึมแต่จึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

เดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วย้ำช่วงมาขอมาขอบใจบริการทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยเบิดแล้วเวลาก็ได้ถึงแม่นไวเนาะโอ้เฮ็ดหยังก็บ่ทันปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยว1ชั่วโมงฟังเพลงกําลังม่วนข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งที่สนใจจากรายการของพวกเฮาเอาอีกเทื่อนึงเด้อเรื่องงานบริจาคเลือดคือพวกเฮาได้เว้าเนาะช่วยกันทุกท่านให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดนี่บ่มีโรงงานผลิตแล้วก็บ่ได้มีไว้ขายทุกท่านเด้แล้วก็คือพวกเขาได้บอกเขาแหละยิงนี่4เดือนจึงสามารถออกได้ทีหนึ่งดิถือว่า4เดือนนี่ออกทีหนึ่งก็เป็น3ครั้งต่อปีส่วนบุษานี่เป็น3เดือนออกได้ทีหนึ่งก็4ครั้งต่อปีสำหรับไอ้น้องชายของพวกเขาดังนั้นกว่าสิว่า3เดือนสิได้เอาเลือดออกเนาะดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านผู้ใดที่อยากว่าเฮ็ดบุญก็แม่นเป็นผู้ให้ก็ว่าแม่นเนาะไปบริจาคเลือดช่วยสังคมเพราะว่าทุกมื้อนี่อยู่ศูนย์บริจาคเลือดโอ้ยเลือดบ่ได้เพียงพอเลยตอบตามความสนองต้องการของสังคมแต่ละมือหนึ่งคนเจ็บหลายแต่คนบริจาคเลือดบัดหน่อยแรงกระเซิญส่วนทุกท่านเนาะอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลไปให้ทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นกวดให้ก็ได้เลือดตอบตามความเป็นจริงแล้วล่ะเนาะออกบ่ได้เพิ่นก็บอกออกได้บ่เพิ่นสิคุมมาออกดอกเลือดทางบ่ผ่านเพิ่นก็บ่เอาออกให้เนาะแล้วก็ฮู้มวลเลือดอีกแล้วก็ฮู้พยาธิอีกดิเอดบ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีหยังซิฟิลิสอีหยังอันเด้ตับไวรัสอักเสบตับบี้ตับซี่อีหยังนั่นได้ฮู้อีเด้หวนเลือดก็พยาธิพะเยาเติมแล้วพี่น้องเนาะเอ้าก็เชิญชวนทุกท่านเด้อไปร่วมกันบริจาคเลือดช่วยกันเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตคือพวกเขาได้เว้านั่นแหละเวลาเมิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยวบ่อยากจากเวลามาไล่1ชั่วโมงรายการอาทิตย์สงในมื้อวันพุธวันนี้23กันยากลางอาทิตย์ก็ว่าแม่นมื้ออื่น24มื้อฮื้อ25มื้อเนื้อ26พุ่นนี้มื้อวันบุญฮอเข้าสลากมื้อเดียวเวลาบ่ค่อยทําบุญให้แท้ๆเอ้ามื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นว่ากันใหม่สําหรับมื้อนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับผลงานการประพันธ์เพลงของนักศิลปินท่านหนึ่งที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายน2016ด้วยโรคกระทันหันแต่ผลงานเพลงของนักศิลปินท่านนี้จัดอยู่ในระดับอาจารย์เพลงเพราะเพิ่นทั้งแต่งและทั้งห้องมาดนเพลงของเพิ่นที่ได้ประพันธ์ไว้และมีนักห้องรุ่นใหม่หลายท่านนำมาขับห้องเป็นต้นแม่นเพลงเบี้ยงจันทร์ขวัญใจเพื่อกันลืมคอยฮักสาวลาว

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงหักเอ่ยถึงเพลงเวียงจันทร์ควรใจหลายคนคงจะเคยได้ฟังมักฟังและบางคนก็อาจจะมักห้องเพลงนี้เพลงนี้มีนักห้องหลายคนนำไปห้องเช่นว่าแสงมณีสุดใจภูเรืองหงตั้มวิลาวัตรตายดอกเกตและนักห้องคนอื่นๆก็นำไปห้องรายการของพวกเขากับมักเปิดคือกัน
1: เพลงเวียงจันทร์ควรใจผู้แต่งได้ยกปัญหาขึ้นมาถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ว่าก่อนนี้ลาวเคยไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาแต่ลาวบ่เคยลืมเวียงจันทร์เพราะว่าเวียงจันทร์นั้นมีหลายอย่างที่ฝังใจเป็นต้นแม่นความสงบห่มเย็นความขยันขันแข็งของชาวเมืองในการพัฒนานครเวียงจันทร์ปูชนียสถานที่งดงามดังหอพระแก้วธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปราสาทและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ได้เห็นให้หลายคนฮักเมืองเวียงจันทร์และบ่เคยคิดที่จะจากไปอยู่แห่งอื่นเพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้พยายามสรรหาคำเว้าธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งที่กินใจ

ท่านที่เคารพก่อนมีหลาย10ปีระยะนั้นประเทศชาติของพวกเขายังบ่ทันมีการพัฒนาให้หุ่งเหืองเจริญปานนี้โดยเฉพาะระบบการสื่อสารหากันและกันก่อนนั้นหนุ่มๆสาวๆจะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปค่อยคั่วหาความรู้หรือความเจริญให้กับตนเองคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความรู้ก็ย้อนคำสุภาษิตคำนี้แหละที่เฮ็ดให้หนุ่มๆสาวๆจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองความจริงก่อนนี้ประมาณ 30-40 ปีหลังนี่นะมีหนุ่มสาวจำนวนบ่หลายดอกที่ได้ออกจากบ้านเพื่อไปซอกหาความก้าวหน้าไปซอกเรียนรู้ไปสร้างทักษะด้านการศึกษาให้กับตนเองหนุ่มสาวเหล่านั้นส่วนหลวงหลายต่างก็มีคนรู้จักฮักแวนมีเพื่อนมีมิตรสหายและบางคนก็มีแฟนมีสู้มีแฟนดังนั้นสิ่งที่ทดแทนได้ในยามห่างกันไกลในสมัยก่อนนั่นก็คือรูปและก็จารึกคำไว้อยู่ในด้านหลังรูปว่าคือเถิงคือทอดเพื่อกันลืมและอื่นๆเพราะว่าสมัยนั้นมันบ่มีโทรศัพท์ที่โทรวิดีโอคอลหากันเห็นหน้ากันเหมือนกับทุกวันนี้ดังนั้นจึงมอบรูปและจารึกคำว่าไว้เพียงสั้นๆเพื่อกัน

มาฮอดปัจจุบันการน้อมหูมให้คนที่เฮาหักที่จำต้องห่างไกลกันไหวเบิ่งต่างหน้าเวลาคิดถึงนั่นอาจมีน้อยลงพอเดี๋ยวนี้การสื่อสารทันสมัยจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถเว้าล้มกันได้และเบิ่งเห็นกันได้ผ่านระบบการสื่อสารแต่ถึงแนวใดก็ตามมันก็ยังมีความหมายอยู่ที่ใจของผู้ให้และผู้รับซึ่งบางคนเมื่อได้ฮู้จากแฟนฝากมาให้เบิ่งแทนหน้าแล้วเขาก็จะรักษาไว้อย่างทนุถนอม

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงคนลาวบ่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นผู้ชายก็สวยงามคนลาวจิตใจโอบอ้อมอารีมีเสน่ห์และเมื่อหลายปีผ่านมาก็หลายสิบปีแล้วล่ะว่าเว้าความเก่าให้ฟังเพราะบางคนนี่อาจจะบ่ทันเกิดที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่เคยมีข่าวดังในวงการเพลงของประเทศใกล้เคียงเฮานี่แหละแล้วก็นักร้องคนนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็มาเว้าเสียดสีเย้ยหยันผู้สาวลาวแม่หญิงลาวโอ้แม่หญิงลาวนี่ชกกาปกบ่สวยบ่งามและอื่นๆซึ่งนักร้องคนนั้นหันจําได้ว่าในเมื่อไปกล่าวต่อสาธารณะแบบนั้นแล้วบรรดาห้างขายกาแซตขายเทปขายอย่างนี้เอากาแซตเข้าไปเททิ่มก็คือว่าบ่ฟังบ่ติดตามบ่สนใจใหญ่ดีถึงแม้นว่ามื้อนี้นักร้องคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่มีนักเขียนเพลงนักร้องเพลงท่านหนึ่งที่ตอบโต้โดยบอกว่าแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่สวยงามแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่น่ารักใครแม่หญิงลาวนั้นเป็นแม่หญิงที่น่าทนุถนอมซึ่งโกงกันข้ามกับคำกล่าวของนักร้องคนนั้นว่าค่อยบ่มักค่อยบ่ชอบแม่หญิงลาวเพราะว่ามันบ่งามมันสกปรกบ่มักแม่หญิงลาวแม่หญิงลาวกินปลาแดกว่าจังซี่ก็ยังว่าเนาะ
1: ข่าวนี้ได้สร้างความบ่พอใจให้แม่หญิงลาวเป็นอย่างยิ่งมีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่อยู่ภายในและต่างประเทศได้สร้างเกษตรต้อนต้านผู้เกี่ยวจนเอาเกษตรเพลงของคนที่เว้านั่นไปทำร้ายทิ่มเกือบบ่เหลืออยู่ในท้องตลาดย้อนสาเหตุนี้อันได้เหตุให้นักแต่งเพลงคนหนึ่งคือสมเพชรเพชรวิญญาณเวลานั้นพลอาศัยอยู่ต่างแดนได้แต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อสรรเสริญแม่หญิงลาวว่าแม่หญิงลาวนั้นมีความสวยงามกว่าแม่หญิงใดในโลกนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงทั้งหมดในรายการของพวกเขาที่นำเสนอให้ท่านได้ฟังในมื้อนี้ล้วนแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของมือหลางอาจารย์สมเพชรพานุชิตหรือสมเพชรเพชรวิญญาณในนามนักฮ้องซึ่งเป็นลูกหักแสนแพงของพี่น้องชาวเมืองหลวงพะบางซึ่งปัจจุบันนี้พวกเขาเอิ้นว่านครหลวงพะบางแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้นักฮ้องคนนี้นักประพันธ์คนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วเพราะว่าเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนปี2016ก็เกือบ10ปีเนาะเกือบ10ปีผ่านมาแล้วเวลา 00:15 นาทีด้วยโรคกระทันหันหรือพยาธิกระทันหันเฮ็ดให้เพื่อนมิตรสหายคนที่ฮู้จักฮักแพงนักฟังเพลงของเพิ่นก็ได้ไปร่วมพิธีในการทรงสการสมเพชเพชรวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในวันจันทร์วันที่18เมษายนปี2016ที่วัดศาลาแดงนครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้66ปี

พลงเวียงจันขวัญใจเพื่อกันลืมหักแอ้มคอยหักสาวลาวเสน่ห์สาวแก่นเท่าและอีกหลายๆเพลงที่สมเพชเพชวิญญาณได้แต่งได้ห้องคงยังก้องอยู่ในหัวใจของนักฟังเพลงต่อไปอีกนานแสน

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเขามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดเหล่าเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใต้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายเป็นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอเป็นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์วางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวยั่วหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านฮู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื้อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใต้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใต้ตัว

0: น
1: ะโอ้ยแม่นห้องอีหยังก็ห้องปานว่ามีเวียกมีงานหยังเอาโลดมีหยังก็เว้ามาโลดเป็นหยังบ่จักห้องแม่บ่จักห้องพ่อแม่นมีเวียกอีหยัง
0: นี่แม่จะเบิ่งนี่แม่ๆจะว่าเป็นจดหมายของไผนี่นะส่งมาเฮานี่มันจดหมายของเอื้อดงแพงนี่นี่แม
1: ่ฮะจดหมายของลูกดวงแพงวะโอ้ดวงแพงส่งข่าวมาแล้วแม่นบ่นี่นะฮะใส่ลูกอยู่ใส่อยู่ใส่อ่านสู่แม่ฟังเบิ่งดูเอื้อเจ้าว่าอย่างใดหลัง
0: พอเจ้าบ่ฟังวะเฮาได้รับจดหมายจากเอื้อดงแพงได้นี่น่ะมาเด้อก็สิฟังน่ะเฮาสิอ่านให้ฟังมาเด้อ
2: ห่วยก็อยากฟังล่ะเว้ยขอแฮงอยากรู้ว่ามันเป็ดกินจังได้อยู่จังได๋ซั่นดอกเอาเอาเอาอ่านให้ฟังเบิ่งดู
1: เจ้าก็อยากรู้น้ําเขาอยู่ซั่นบ่แต่ละมื้อเ

0: คือว่าหาแต่กินเหล้าก็เดียวว่าสิบ่สนอกสนใจนําเรื่อง
1: เ
0: นี่
1: ยก็แล้วว่าโพดหลายเว้าหยังก็คิดเห็นใจค่อยแด่ดวงแพงมันก็แม่นลูกสาวค่อยคือกันได้มันไปจังได๋อยู่จังได๋กินจังได๋ค่อยก็แห้งอยากฮู้ล่ะเว้ยตั้งแต่มันออกบ้านไปนี่มันก็เกือบสิฮอดเดือนแล้วเด้
0: เกือบสิฮอดเดือนซั่นบ
1: ่
0: ค่อยว่ามันเดือนปลายพอแห้งแล้วได้
2: อ้าสิเถียงกันอยู่นี่วะคันสิเถียงกันนี่เฮาบ่อ่านให้ฟังได้นี
1: ่โอ้ยอย่าว่าจังซั่นได้ลูกพอแห้งบ่ได้เข้าห้องเรียนหนังสือก็อ่านบ่ได้จักโตเดี๋ยวอ่านไปไว้อีหล่าไว้พอแห้งอย่าฟังไว
2: ้เลยดวงเพลงเฮาเขียนว่า
3: สบายดีพ่อแม่ที่เคารพและคิดถึงก่อนอื่นลูกต้องขอโทษที่ส่งข่าวหาพ่อแม่ซ่าลูกหวังว่าพ่อแม่พร้อมด้วยน้องแสงพรคงสบายดีส่วนลูกแม่นสบายดีปัจจุบันนี้ลูกได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานแล้วลูกเลยนั่งข่าวแม่นเฮ็ดเวียกอยู่น้ำกันพวกลูกนอนอยู่หอพักเสื่องตั้งอยู่ในโรงงานเลยการเฮ็ดเวียกงานถึงแม่นว่าจะอิดเมื่อยแต่ลูกก็จะอดทนเพื่อหาเงินส่งให้พ่อแม่และน้องพ่อแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอกโรงงานที่พวกลูกเฮ็ดเวียกอยู่นั้นมันมีหลายห้อยคนและก็มาจากหลายๆบอนลูกจะทอนเงินเพื่อส่งให้พ่อแม่ใช้จ่ายและซื้อรถถีบคันใหม่ให้น้องแสงพรที่โรงเรียนลูกบ่ฮู้ว่าสิเว้าหยังให้พ่อแม่ฟังแดเอาไว้โอกาสหน้าและลูกจะเขียนมาอีกคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่และน้องเสมอจากลูกดวงแพง
0: ได้หับข่าวข่าวจังสิแม่ก็ดีใจแล้วล่ะลูกเอ้ย
1: ตาย้อยคือกันฉันบ่ได้เหร
2: อก็ดีใจตัวเนาะนี่อีกว่าบ่โดนเฮาก็สิได้รถถีบใหม่แล้วแม่นไผสิบ่ดีใจจังหน่อยเอ้ยแพงแล้วก็ฝากเงินไม่ให้เฮาซื้อรถถีบใหม่แล้วรถถีบเก่าน่ะเอาให้เจ้าเลยเฮาบ่สนดอกอันรถถีบอีห้างนี่น่ะ
1: ดีใจสิได้รถถีบใหม่ว่าติให้มันได้เมื่อก่อนถอดอีหล่าเอ้ย

0: ขาวขาวเอ้ยมื้อนี้บ่แม่นพุ่นสิพวกเฮาเลยเฮ็ดเวียกล่วงเวลาอีกว่ะมื้อใดก็ล่วงเวลาเลยโอ้ยแบบนี้มันก็ตายแล้วติคันได้เงินสมกุ้มค่าก็บ่ว่าดอก
1: สิแนวใดซั่นน่ะได้น้อยได้หลายก็ต้องอดทนเฮ็ดไปมื้อนี้เฮาก็รู้สึกว่าคือสิเป็นไข้นี่ล่ะถ้าก็อยากพักผ่อนคือกัน
2: เอาพักกันเล็กมื้อเด้อเดี๋ยวสิพักกันซ่าหลายอันมื้อนี้เฮาแก่เพิ่นซั่นให้ล่วงเวลาอีกเด้อพวกเจ้าน่ะเอาอีก 2-3 มื้อเดี๋ยวสิส่งสินค้าออกไปแล้วไหนเอาๆพักกันเด้อพักกันนั่งหลายเอาไว
1: ้ไอ้น้องขอบ่ล่วงเวลาได้บ่มื้อนี้นะน้องรู้สึกบ่สบายปาน
2: นี้บ่ได้เฮาแก่สั่งบ่ให้พักจักคนทุกคนต้องเฮ็ดเวียกล่วงเวลาผู้ใดบ่ปฏิบัติสิตัดเงินเดือนเด้อสิบอกให้เด้อ
0: มื้อเดียวนึงก็บ่ได้ว่าอ้ายน้องเองรู้สึกบ่สบายคือกันได
2: ้มื้อเดียวก็บ่ได้ผู้แล้วบ่อันยังว่าบ่ได้บ่เข้าใจบ่คันศาลาเด้อฮะจะ
0: มันพูด
2: ผู้ใดบ่สบายจังได๋สิไปเอายามาให้กินก็พากันเฮ็ดเมียบ่10โมงกลางคืนจะค่อยเลิกก็ได้บ่ถ้าใครบ่ปฏิบัติสิรายงานเฮาแก่เพิ่นบ่จังนั้นก็สิตัดเงินเดือนหรือบางคนผู้ฟังนี่สิไล่ออกของพักมีปัญหาเลยบ่ทั้งเมียหาพากันเฮ็ดเมียตึมบ่ต้องนั่งละไปๆสิ
0: จ
2: ักสิจักว่า
0: จะมันพูดมันเหลือเนาะบังคับเอาแท้เอาว่าคนก็ต้องมีมือพักมือพรได้ล่ะบ่มันบ่เป็นเครื่องจักรเครื่องรางได้โอ้ย
2: เอาไว้พักกันเด็ดเอ้ย
0: ฮู้ได้นี่
2: แหน่แกนั่นก็พักกันเด็ดเป็นเครื่อง
0: นะเฮ็ดนาอยู่บ้านนี่ดีกว่า

0: าเด้อมาเด้อปิ่งหูหมูเด้อเส้นเด้อไอ้เส้นนางตามสบายโลดเส้นเด้อไอ
1: ้บ่ต้องห้องเอื้อยก็ได้ดอกบ่ทันอยากเฒ่าเทื่อ
0: โอ้ยก็ที่ว่าแม่นไผซั่นดอกแม่นลมอีสางผัดมามื้อนี้น่ะ
1: ก็สิมีลมอีหยังผัดมาเด้ก็ตั้งใจสิมาหาโตนี่ล่ะบ่เห็นหน้าเห็นตาตั้งโดนแล้วซั่นดอก
2: โอ้ยเอื้อยน้อยนะเพิ่นคิดอยากกินชิ้นปิ้งหูหมูเพิ่นก็เลยเชิญมาห้านเอื้อยเพิ่นมากินอยู่ห้านได้ก็บ่แซ่บคือห้านเอื้อยว่าซั่นเด้
0: แม่นซั่นบ่
1: อีตุ้ม
2: หือ
1: จะดอด
2: อุ๊ยตายตายเบิ่งแม่เว้าทุนี้ได้ก็ว่าดอดกะโลดว่าสิบ่ให้เว้าให้ว่าอีหยังซั่นบ่
0: เอ้าเซินนางเด้อเซินนางนางนี่บ่หรือว่าสินางในพุ่นแอ้เอ้ยแอ้เอาหน้ามาเสิร์ฟให้เพิ่นแดเด้อล่ะ
1: นางนอกที่ล่ะจังค่อยสิได้ลมน้ําโตแดนางอยู่ในสิได้ลมโตซะบ่แน่ว่าโตละปิ้งหูบูอยู่นอกพี
0: ่เอ้าอยู่ไสก็ได้ซั่นน่ะจักหน่อยเฮาสิให้ลูกสาวเฮามาปิ้งแทนเอาปิ้งหางมันบ่หรือว่าเอาใส่น้ําแด
2: อื้อเอาปนกันลดเด้อเอ้ยเด้อเยซูเอาตั้งแต่ตอนมันหลายเด้น้องน่ะยันตุ้ยยันกูบ่าวบ่มา
1: โอ้ยจะแม่นมันไปตัดสั่งเนาะอีนี่ก็ได้ลืมแต่สิออกมันมานําซะ
2: โอ้ยบ่อยากให้เว้าก็สิบ่เว้าดอกจังไหนก็เอาหูหมูอัดปากแล้วก็สิมิดบ่เว้าอีกดอก
0: เอ้า
1: พี่เนาะอันห้านตัวนี่ก็ขายดีเอาแท้เอาว่าเนาะเบิ่งคนเข้าห้านบ่ได้ขาดเฮาก็สิมาเปลี่ยนขายปิ้งหูหมูน้ําโตบ่นี่เนาะ
0: โอ้ยอย่าว่าจังซั่นเด้อเฮ้ยขายปิ้งหูหมูนี่วะรายได้มันสิได้ทอครึ่งนึงของโตห้านโตหั่นเฒ่าแก่เก่าเทื่อนึงก็ได้ตั้ง 4-500,000 แล้ว
1: อุ๊ยอย่าซั่วไปแต่อยากอายหลายเถาะคันมีเฒ่าแก่เข้าซุมื้อกันยังใครล่ะบ่ บ่มีผู้แสบผู้สาวนิดน้อยงามงามดึงดูดจิตใจเพิ่นโถเพิ่นก็สิอยากเข้าห้านเฮาซั่นบ่บ่แม่นว่าเพิ่นสิเข้าได้ง่ายๆเด้แอ่นเฒ่าแก่หั่นก็ได้เฮาเลยสิเจ๊งเลยเด้เดี๋ยวนี้น่ะ
0: บ่ว่าติบ่แต่ก่อนเฮาก้ายไปทางห้านโตหันคือว่ามีรถใหญ่จอดเต็มตลอด
1: อันตะกี้มันก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะห้านเฮานั่นบ่มีผู้สาวแล้วเฮาจึงมาหาโตนี่ล่ะบางเทื่อว่าโตมีผู้ฮู้จักโดยเฉพาะแล้วแม่นผู้สาวที่เขาออกมาจากโรงงานหั่นน่ะเฮาจักได้จัก 2-3 คนได้ยินว่าโตฮู้จักดีซะเด
0: ้ก็บ่ปานนั่นดอกอยู่โรงงานเฮาก็มีหลานสาวเฮ็ดเวียกอยู่หั่นผู้นึงวางอาทิตย์แล้วนี่เขากับผ้าโมกันมาลิ่นอยู่นี่ล่ะ
1: โอ้
0: ก็ได้ยินเขาโซกันว่าอยากออกจากห้องงานอยู่ได
1: ้โอ้
0: เขาว่าเงินเดือนหันบ่กุ้มกินว่าซั่น
2: อันนี้นะพวกนี่ล่ะเอ้ยน้อยแล้วเราอยากเอาไปเฮ็ดอยู่ห้านของเราน่ะที่ว่าก็ต้องงามได
1: ้ใส่ว่าหูหมูอัดปากแล้วมึงสิบ่เว้าน่ะ
2: เอาอีกแล้วเอ้ยน้อยก็ได้เนาะจังแม่นจอบแต่สิเว้าให้น้องนี่แหละน้องไอก็เป็นได้สิบอก
1: โอ้ย
2: ก็ลังเป็นแสบส
1: า
2: ว
1: สั้นบอกเหลียวเบิ่งพันหูหมูได้เฮ้คำมันใหญ่ซ้ำกับปั้นจนสิบลมปากมึงต้องมึงอายเนาะเออนี่บางตัวลองล้มเบิ่งหลานสาวตัวดูล้มเฮาแด
0: กระจักย่ำได้แล้วเขาสิออกมาอีกนี่มันมาเห็ดเบียกโยงงานนี่ตั้งเป็นปีแล้วก็หาเห็ดออกมาหลินนี่สองเถื่อเท่านั้นคันมันมาเถื่อนานี่เขาสิลองถามให้เบิ่งแต่ว่าหลานสาวเขานี่เขาบ่อยมันเห็ดได้
1: เอ้น่าเฮาน่ะบ่เอาดอกหลานสาวตัวน่ะให้เราติดต่อหมู่ครูของเราให้เอาสิงามๆได
0: ้ๆโอ้ยก็จักสิได้ผู้แนวใดล่ะเนาะเออบุดเดียวเด้อเฮาเอาหูหมูมาปิ้งอีกก่อน

0: เออดิเลยเอาเปี้ยงมาอีกสุดหนึ่งเด้อเอาเบียร์เติมอีกแก้วหนึ่ง
1: โอ้ยก่อนหน้าเชียวข้าจะกินตอนนี้ว่าไปกินอยู่บนอื่นดีกว่านะบอล
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: เ
2: ราพอแล
1: ้
2: ว
1: มืออ่อนกว่านะเชียวกินอยู่ห้าน
2: มืออ่อนอยู่ใส่อีกอยู่ห้านน้อยเห็นวะตัวมันแก้วจะได้เบียร์อยู่หันนางบอพอสมองในถ่วงแฮวว่าปัดเดิน
1: มา
2: ได
1: ้มันก็ธรรมดาเลยเนี่ยมืออ่อนเนาะแก้มหอมหอมเงี้ยมันกับแพงแต่สตอบอกเป็นธรรมดาตัวเอาไปตัวจ้าดอกนะมือดาวสิเป็นเจ้ามือเองไป
2: เออหมอนี่แปลกเว้ยแต่กี้เขาว่าเห็นตัวส่วนเขาแปลห่านแบบนี้จะเถื่อเลยนะ
1: เขาก็อยากไปเห็นตัวจริงล็อกเบิ้งผ่านมาได้ยินแต่เขาว่าสาวโยฮันน้อยส่วนหลายมาแต่บ้านนอกบ้านนาบางคนก็ไม่เห็นเวียดอยู่โฮงงานแล้วก็ออกมาขายเบียร์ว่าจังสันใดแม่หมอเชียวได้ยินแต่เขาว่าเขาก็อยากไปเบิ้งสินะ
2: อันนี้เขากับโบสร้างสิตอบข้อโต้ละเนาะเขากับโบเข้าใจเขากับโบหุ่นจักคือกันอ่ะนกจอกสักก่อนเสียว
1: อ่ะ
2: หมดแม่โตนะ
1: เออ
2: เป็นน้ำบ่มีมืออ่อนๆบ่ก็คือจะว่าเป็นสีมนเป็นสีซึ้งๆโตบ่บ่ถูกคอบ่ด้วยว่าจังได
1: เออก็ทำปัญหา
2: เป็นอาจารย์หาสีผ้าไปดอกมาเสียวเอ้ย
1: บ่ถู
2: กจังไรดอกเออ
1: เออหมดก็หมดจังนะเอ้าหวงจิกแล้วเขาก็อยากไปห้างหน่อยที่เขาขายเหล้าขายเบียร์มีไฟแสงสีเงียบๆก็ผมเห็นว่าเขาอยากไปหาผู้สาว
2: และ จะ
1: เป
2: ็
1: น
2: ลุ
1: งสำราญคือคนอื่นเน
2: า
1: ะเขาอยากหัวผู้สาวที่เขาเจ้ามาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เอาใจแขกนั้นเขาเจ้ามาแต่ใส่มาแบบใดมันด้วยความจำเป็นหรือว่าถึงบังคับหรือว่าเท่าใดกันแท้บางทีเขาก็อาจจะช่วยเหลือครับเจ้าได
2: ้หอยคือเจ้าว่านางซึ้งซะละเสียวเหร
1: อ
2: บอกเรื่องสิแปลห่านน้อยละซึ้งรถน้าตัวเนาะบอกว่าดีสิละมือไปกอดเลยนะเอาจุกเอาหมดแก้วนี่ซะก่อนแล้วจังสิพาไปไปเอา
1: จะบอกหวานได้ดอกเสียวเอ้ยเขาคอยกินไปนี่ก็ได้ให้มันมืดจักหน่อยก่อนแม่แต่เป็นยังก็ตกดินป่านนี่ไง
2: อ้าววางที่นี่ละว่าอยากมีมืออ่อนๆเย็นบ่แม่นวะ
1: เขาก็บอกไปยังสั้นละเสียวเอ้ยกันมีแท้ก็ดีคือกันอ
3: ือโอ้ยจะเม็ดอารมณ์ดีเนาะผู้บ่าวนี่นะขอตำจอกน้ำเด็ดยุ่ง
1: มันได้ใส่ส
2: าวเห็นบลาเซียพบของแท้ละโตน
3: ะอ่ะเสิร์นเลยอ่ะ
2: ตังกำลังแม่โต
3: อ่ะเสิร์นเสิร์นเสิร์นโอ้ยตายแล้วมีแต่ผู้หุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนี่เมื่อนาแวะไปอุดหนุนอยู่ห้านของน้องเด้อเด้อน้องน่ะสิซ้อผู้สาวงามมันยินให
2: ้เข้าเป้าละเสียวสิถ้าไปห้านอื่นยากเพียงล่ะไปห้านเราเลยก็ดีแล้วเด็กน้องวานะ
3: แม่ละ
1: สิบ้าเลยวะ
3: เฮ้ยเมียก็เป็นไงบ้า
1: บอกบูไม่อยากดอกให้บอกกับบูอายพี่นะ
3: สั้นบอกอุ้ยกระเดียวบอกให้น้องสั้นดอกบอกว่าที่คุณงามๆคือไอ้ในสีว่าแบบนั้นนะ
1: บอ
3: กนี่นาน่ะไปอุดโนนอยู่ห้านของน้องที่แท้ใดนี่ห้านน้องน่ะอยู่แคมป์ฮองมีป้ายเบียร์ลาวบอกเลยล่อเลยน้องน่ะสีซอผู้สาวงามๆใจดีๆให้ครับฮองวัดชื่อใจไอโลดนี่โทรไปก่อนก็ได้นี่นี่น
2: ี่โอ้ดี
3: แล้วเจ้านะเป็นเบอร์ของน้องเด้ออุ้ยตายเลี้ยงบอกสิน้องน้องสื่อตุ้มใด
2: สื่อตุ้ม
3: เจ้าเจ้าแล้วแล้วเรื่องได้สื่ออย่างไรนะสื่อนั่น
1: ใครวะคือไอ้ซื้อธนงเดชไ
3: งอุ้ยธนงเดชหุ่นก็งามคนก็งามสื่อกระมวลเนาะเออเอาอันนี้อ่ะยกยกอีกก่อนเอายกก่อนอุ้ยจะเป็นสื่อมวลอันนี้นี่อย่าลืมนะมื้อหน้าพบกันเดี๋ยวไปบ๊ายบาย
2: ครับบ๊ายบาย
1: มาแต่ใส่เสียว
2: คือบ่ไปมื้อนี้เลยเสียว
1: ห
2: ือฮะก็เดี๋ยวว่าตัวจะไปห้านน้อยอยู่บ่แม่นวะ
1: ก็แม่นแต่ว่าแบบนี้บ่ไหวดอกเสี้ยวคนหนาวลูกว่ะ

0: ปีนี้ฝนตกดีแต่หัวปีในเบิ่งทุ่งนาบ้านเฮาก็มีน้ำขาวจันผ่านกลางคืนได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องฝนสนั่นประสานกันกับปานเสียงดนตรีฟังอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ามันกำลังห้องหาคู่ครองของมันดวงแพงปีกายนี่ไอ้สวยไทนาน้องสวยลบกาพวกเขาหยอกแย้กันอย่างสนุกสนานจนลืมความอิดความเหนื่อยแต่ปีนี้ทุ่งนาบ้านเฮามันรู้สึกว่าอ้างว่างเพราะว่าขาดน้องอีกโดนปันใดน้องจึงจะกลับมาห่วมสร้างสวรรค์บ้านนากับอ้ายหรือว่าน้องลืมบ้านนาของเฮาเสียแล้วเอ๊ะนั่นไผยานตากฝนมาลุงพวงลุงพวงพองดวงแพงด้วยนะเรามาไปใส่วะ
1: พอลุงมาซ้อมฝนพี่ก่อนตากฝนหลายจังไหนก็สิเป็นไข่ลุง
2: คิดว่าแม่ไผคิดว่าฝนสิบ่ตกซั่นดอกอันมื้อนึงนี่ก็คือว่าจังแดดอยู่นะลุงเน
0: า
2: ะ
0: แม่นละ
2: บาดยามแดดตกกระตกเอาแท้เอาว่าอันฝนนี่ก็ได้บาชิวานกล้ามื้ออื่นนี่เป็นได้ล่ะ
0: โ
2: อ้มันก็สิพอเป็นต่อไปได้โยอันว่าสิบ่กล้ามื้ออื่นนี่แสงเพิ่นเด้อไปทางไหนมาจังได๋ล่ะลูกนะ
0: เฮาก็มาตั้งแต่นาพุ่นล่ะก็ว่าสิวานกล้ามื้ออื่นนี่คือกันได้ลุงมื้ออื่นนี่ฝนตกก็ยังไข่ได้นะลุงเนาะ
2: ลุงก็ว่าจังซั่นล่ะเป็นแนวใดล่ะคือบ่เห็นไปลิ่นเหือนดกเติบนะบางวางกับไปลิ่นได้ดีแม่เท่านั้นจมหาอยู่ไหนอ๋อบางเดือนแล้วนี่นั้นดวงแพงกับชมข่าวมาก็ได้พัวพันกันอยู่บ่ล่ะครับพวกลูกนะเป็นแนวใดกันยักกับแพงกันคือเก่าหั่นล่ะแสงเพชรเอ้ย
0: ว่าสิไปเมื่อใดนะก็บ่ได้ไปเฮาก็ได้ค่าไทยหุดหน้าอยู่ไหนปีนี้นะก็ซาออกไปตื่มอีกตั้ง 2-3 ไห้นะลุง
2: ก็ดีแล้วเด้ลุงก็อยากซาออกไปตื่มอีกอยู่แต่ว่ามันก็เต็มทีเหื่อแห้งนี่ล่ะซ้ำนี่ก็ยังสิบ่ไหวอยู่แล้วลูกไอ
0: ้ลุงเฮาน่ะตกกล้าเฮาก็สิไปซวยลุงคือกันแน
2: ่บ่เป็นหยังดอกแสงเพชรเอ้ยลุงก็สิคอยเฮ็ดไปตามเหื่อตามแห้งนี่ล่ะมันก็ยากแด่ยามนี่ยามปักยามดำเนี่ยกับไข่แดงเพราะว่ามีสองแม่ลูกนั่นมาช่วยสะดอก
0: ถ้ามีดวงแพงอยู่ซอยอีกแห่งหนึ่งเนี่ยก็คือสิดีนะลุงเน
2: า
0: ะ
2: ก็ยังว่านี่ล่ะไปเห็ดเบียดอยู่ในเมืองก็จักว่าเป็นแนวใดบ่ล่ะเห็นฝากเงินมาให้เธอหนึ่งหัน 100,000 กี่ผู้ใดบอกว่าให้ทอนไว้ซื้อรถให้น้องสาวเพิ่นว่าจังซั่นจักว่าทางนั้นเอาไปใช้หมดได้ละกับฮู้จัก
0: บางสองเดือนหลังนี่เขาก็ได้รับจดหมายจากลาวอยู่ได
2: ้ว่า
0: เราว่าไปเห็ดเวียกใหม่ก็ยังบ่สำนานปานใดเงินเดือนก็บ่ทันได้หลายเทื่อเห็ดเวียกไปโดนสำนานแล้วข้าเจ้าก็สิเพิ่มให้อีกว่าจังซั่นน่ะ
2: ถ้าขอให้มันเป็นแนวนั้นเถาะแต่ความจริงแล้วพ่อแม่อยู่พี่ก็บ่ได้เฮียกห้องอีหยังดอกขอให้ลูกน่ะกุมปากกุมท้องก็พอแล้วอยู่บ้านเฮานี่ก็บ่มีเงินมันก็ซอกหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็พอได้กินอยู่
0: ก็แม่นล่ะบ่ลุง
2: เออ
0: โดยเฉพาะยามฤดูฝนคือจังซี่น่ะแห้งบ่อึดเนาะ
2: เออก็แม่น
0: บ่จักกูบ่จักปลากบเขียดหน่อไม้บางคนดูซอกดูหาแล้วจนได้ขายพุ่นได
2: ้เออก็แม่น
0: อ๋อนี่เด้นี่เด้ลุงเบิ่งดูนี่นี
2: ่ว่า
0: เฮามาเมื่อกี้นี่เฮาปลาคอตัวนึงน่ะเห็นมันกําลังลอยขึ้นไปนะเฮาก็เลยเอาผ้าฟันออกได้ลุงนี่เด้
2: ตัวใหญ่เติบได้เนาะ
0: เจ้า
2: ปนใส่มะเขือกันแล้วไปล่ะ
0: อันนี้
2: 1นี่นะ
0: คุณลุงเอาไหมนี่เฮาได้เอาให้ลุงเลยนี่นี่ครับบ
2: ่อัน
0: น
2: ี
0: ้มันกําลัง
2: ดีแล้วได้แล้วลูก
0: ฮะ
2: ขอบใจหลายๆแล้วเอาไปกินซะแฉงไปเด้อ
0: บ่ไปยังดอกนะพอลุงเอาไปเถาะนี่ปลาเฮาน่ะค้างเอาไว้ก็ยังหลายตัวอยู่ได้ลุง
2: บอกว่าบ่เอาก็ยังเอาให้อยู่หรอกเออนี่แสงเพชรเอ้ย
0: หึ
2: ฝนกับห้วยได้เลยนี่นะขอบใจหลายด้วยแสงเพชรเด้อพอลุงสิเหมือก่อนบางว่างกับไปลิ่นเหือนได้ติลูกก็ได้
0: เจ้าๆๆเฮาก็สิไปคือกันฝนคือสิเซาแล้วลุง

0: เออนี่ดวงแพงเมื่ออื่นเป็นวันผิดเขาว่าสิเป็นเฮือนพี่น้องเฮาเป็นลิ้นน้ำเฮาเนาะส่วนน้ำขาวไปน้ำเล
1: เฮือนพี่น้องโตอยู่ใส่ละเออยุ่ไก่บ่ล่ะ
0: ไก่เติบได้อยู่บอนที่ว่ากระเจ้าปิ้งหมูหมูหลายๆเด้โ
1: อ้
0: โตก็เคยไก่ไปที่เกลือบ่ล่ะ
1: เฮาสิเคยไปใส่เด้อย่างเก่งก็อยู่อ้อมแอ้มของงานนี่แหละโตก็ฮู้ตัวอยู่หอพักพวกเฮาในเคร่งคัดซำใดออกกันยากเข้ากันยากเฮ็ดเวียกก็ล่วงเวลาเลยสัวสิเลิกก็เด้อกแล้วจักสิได้ออกไปไส
0: กันเห็นความโตล่ะนู่นนี่ล่ะเฮายังจักสวนโตไปลิ้นทั้งอื่นแดอย่างหน่อยก็สิได้เปิดหูเปิดตาบ่ว่าติอาทิตย์นี้เพิ่นสิให้เฮาเฮ็ดเวียกอีก
1: อุ้ยย่านอยู่หั่นแหละเฮาแฮงได้ยินเพิ่นว่ายันเครื่องบ่ทันลูกค้าเฮ็ดเวียกวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาก็บ่ว่าดอกคันได้เงินหลายสมกับแพงงานน่ะอันนี้มันยังบาดแบบเวียกน่ะคุ้มเอาคุ้มเอาบัดเงินไล่ให้หน่อยเพื่อสิตายนี่โอ้ยอันเป็นอย่างนี้นะเฮาจักสิอยู่รอดบ่ได้บ่แหละก็แต่จะกลับบ้านแล้ว
0: เฮาก็ว่าคือโตหั่นล่ะคันออกไปก็จักสิไปเฮ็ดอีหยังคันบ่แม่นคืนมาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บ้านคือเก่านั่นก
1: ่อแค่ได้เฮ็ดนาอยู่บ้านก็ยังดีกว่าได้ค่ะว่าน่ะบ่มีไผบังคับอีกเมื่อยก็พักผ่อนเว้าแท้คันเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวให้สวนหมดมือหมดเวรคืออยู่โรงงานนี่ฮาวาสิเหลือกินเหลือไส้ได้นี่นะเอ้ยจนได้ขายพุ่นแหละฮาวาน่ะฮันดิหัวหน้ากุมงานมาเลยดิถ้าฟังเด้อเราสิว่าจังได๋อีกนะ
2: อันทุกคนฟังทางนี้เด้ออันเนื่องจากว่ามื้อนี้ลูกค้าก็ได้สั่งจองเครื่องของพวกเขานี่หลายขึ้นแล้วก็ทางการพวกเขาก็ต้องได้ลิงผลิตอีกเพื่อตอบสนองสินค้าให้ทันเวลาตามลูกค้าเพิ่นสั่งฉะนั้นมื้อนี้ถึงว่าจะเป็นวันอาทิตย์พวกเขาก็สิบ่ได้พักผ่อนคือเก่าต้องเฮ็ดเวียกตามเดิมเอาแก่มันจะไล่ค่าแรงงานได้อีก2เท่าห้ามขาดเด็ดขาดได้ยังบ่ผู้ใดขาดจะถูกตัดเงินเดือนหรือบ่ก็จะถูกไล่ออกโดยบ่ไล่เงินเดือนให้เลยหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะและส่วนมื้อแลนี่ก็แม่นล่วงเวลาตามเคยเด้ออี
1: ละ
0: โอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจเอาโลดวันอาทิตย์ก็บ่ได้พักได้พรจักสิเอาเหือเอาแฮงมาถึงใด
1: เฮาว่าแล้วนะมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต่อไปยันอดบ่ลนพังบ่ไหวดอกเฮายันได้รักหนีมาอยู่บ้านอยู่เว้าได้แฮงกินฮอดบ้านได้น่ะโอ้ยมันแสงเอ้ยตอนอยู่บ้านฟังเขาเว้าว่าคือสิดีเอาเท่เอาว่าบาดมาแล้วมันบ่แม่นแนวนั้นหั่นติฮู้แน่ๆเนี่ยจ้าเฮาก็บ่มาดอก
0: บ่ว่าติโตล่ะเฮาก็คือกันแต่คิดไปคิดมาคันสิกลับเมื่อบ้านตอนนี้ก็อายหมู่อายครูก็เลยได้อดอยู่นี่ไปก่อนล่ะเออนี่น่ะเฮาคิดออกแล้วมื้อนี้มีโอกาสแล้วเฮาสิพาไปเฮือนพี่น้องเฮาบางเทื่อเราซอกเรียกใหม่ให้ได้ได้ยินเราเว้าให้ฟังอยู่ได
1: ้โอ้ยแม่นแท้หวานอย่าลืมซุนเฮาแท้เด้อเออนี่วันแสงและส่วนน้ำขาวนั่นได้
0: เฮาบ่ลืมดอก

ท่านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานคำเพื่อให้ได้มาบรรทุกเงินคำจำเป็นต้องได้เฮียนหู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวิทยาการพันธุการกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองให้เหล่าหบพันธุการในระยะใหม่แห่งงานลาวในต่างประเทศส่งเงินกลับคืนประเทศเกือบ500ล้านดอลลาร์ใน7เดือนปีนี้IMF เตือนเศรษฐกิจโลกยังสืบต่อประเสริฐกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูงอาหรับซาอุดิเพิ่มการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวอาหรับและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของผักประสุนปฏิวัติลาวคณะผู้แทนขั้นสูงผักกอมมูนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวไมตรีและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่25กันยานี้ในวันที่2กันยานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกอเล็กซานโดวิชสุรันกบเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีสหายทองลุ่นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐของคณะผู้แทนติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันระหว่าง2พรรคแสดงความปิติยินดีและติราคาสูงต่อการพัวพันและหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีแสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีญาติมาได้ในระยะผ่านมาในโอกาสดังกล่าวสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นชมเชยและติราคาสูงต่อหมากผลของการนำพาประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสหายยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในวันเดียวกันได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันโกฟและคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสองฝ่ายได้ติราคาสูงต่อการพัวพันความมือในระยะผ่านมาแจ้งสภาพการพ้นดินของแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นดินของแต่ละพรรคให้กันทราบปรึกษาหารือสภาพการสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจและยืนยันจะสืบต่อการพัวพันความมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อนและสากลในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อซอกหาสองทางร่วมกันหัดแน่นและเสริมขยายการพัวมือระหว่าง2พรรคให้ก้าวขึ้นสู่ล้วงลึกและมีมากผลก็คือบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการความมือที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในกลางปี2006ในโอกาสการมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในเทือนี้คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสียังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพระบาง
0: สภาการค้าชาวจีนต่างลาวประจำลาวร่วมกับสภาการค้าจีนประจำลาวและสมาคมจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างลาวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนจัดขึ้นในตอนค่ำวานนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสทานกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานวิเลวงบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานนางฟางหงเอกอัครทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีบรรดาอดีตกันนะ

0: ำคัญสูงท่านทูตทุตนุทูตแขกรับเชิญทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมท่านกีแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์การอาณาสังสาธมีความเห็นว่าจีนและลาวเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีภูผาป่าไม้และแม่น้ำลำเสเสื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรสังคมนิยมมีการพัวพันหัวมือตามทิศสี่ดีคือเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีคู่หัวมือที่ดีสหายที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมาเป็นคู่ห่วมสัจกรรมลาวจีนปีนี้การน้ำสูงสุดของสองประเทศได้ยกระดับการพัวพันลาวจีนโดยรับรองเอาแถลงการว่าด้วยการสร้างคว่ำสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ปัจจุบันสายพัวพันของสองประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นซุ้มซนที่มีอนาคตร่วมกันจีนลาวในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นคว่ำมือยุทธศาสตร์รอบด้านที่มั่นคงยาวนานและได้สร้างเป็นแบบอย่างในการหัวมือก่อสร้างขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงและได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีมิตรภาพลาวจีนนับแต่ได้สร้างสายพัวพันการทูตร่วมกันก่อนนี้65ปีการพัวพันของสองพรรคและประชาชนสองชาตินับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันได้เฮ็ดให้การพัวพันร่วมมือระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวจีนขยายตัวกว้างขวางและครอบด้านยิ่งยิ่งขึ้น
1: พวกเราผู้ดีหวานที่ได้รับประเทศสันใกล้เพื่อนเพียงที่มีภูผาป่าเมืองเย็นและที่เชื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนนิดสันโคเดียวมีการพัวพันความรู้จักดีดีดีสันใกล้เพื่อนเพียงดีดีมีภูมิดีดีร้ายดีดีจะเป็นเพื่อนดีดีต่อกันตลอดมานับได้ตามใช้พัวพันการดูพวงกันทนดีอกอาบีการพัวพันสองครับประชาชนสองชาติคนนับถือและแผ่แผ่ดีขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันเช่นในการพอกันวงมือและขอคำขอกันประชาชนของสัตว์เราจีนจีนเราขยายตัวพวกและพวกหลักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพอกันวงมือขนาดที่มีประหอดปัจจุบันการฆ่าสอบปกปล่าและปกปิ้งที่การขยายตัวอย่างแน่แน่ในส่วนที่เราพัฒนามูลค่าการฆ่าสองฝ่ายทะลุถึงเก้าจุดแปดแปดซึ่งตัวละเพิ่มถึงเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์เทียบในปีเราพัฒนาในปัจจุบันต่อปีนี้พบอยู่ตลาดตัวก่อนที่สำคัญจะเป็นประเทศรุ่งขึ้นด้วยลำหนึ่งของเรามูลค่าการตัวก่อนของเราไปกินบรรลุถึงหาถึงที่ร้อยเจ้าเศรษฐาซึ่งตลาดตลาดเพิ่มขึ้นเท่าเป็นเพียง
0: ท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีคำเห็นว่าตลอดเวลา65ปีมานี้มิตรภาพระหว่างจีนและลาวได้ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยภูผาและแม่น้ำที่ติดจอดกันซึ่งได้เข้าสู่ดวงเหล็กและพัฒนาด้วยจังหวะนักแน่นต่อเนื่องผลสำเร็จนี้เป็นความพยายามด้วยการอุทิศตนของสาวจีนต่างด้าวหลายหุ่นคนที่อาศัยอยู่ในลาวจากความพยายามบากบั่นในการเฮ็ดเวียกนักของบรรดาวิสาหกิจจีนและบุคลากรทุกทวนาและทางได้ประกอบส่วนสำคัญของพี่น้องห่วมชาติและเพื่อนมิตรในของเขตอื่นๆเช่นครูสอนภาษาจีนอาสาสมัครและทีมงานแพทย์ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือลาวเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามเป็นเทศกาลแห่งการเต้าโฮมญาติพี่น้องของประชาชาติจีนดวงจันทร์ที่สว่างสวัยเฮ็ดให้คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและหมู่เพื่อนงานเลี้ยงที่เสื่อมโยงสายพัวพันในครอบครัวและมิตรภาพซึ่งแสดงถึงความหักอันลึกซึ้งที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนสำหรับชาวจีนต่างด้าวที่อาศัยดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอยู่ลาวมาเป็นเวลาโดนานเป็นขึ้นที่ดวงจันทร์เต็มดวงเฮ็ดให้รู้สึกถึงความหมายของบ้านถึงแม้ว่าจะมาจากบอนที่แตกต่างกันและเฮ็ดเวียกในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่ในดินแดนลาวแห่งนี้พวกเขามีชีวิตร่วมกันอุดมการณ์ร่วมกันและพวกเขาได้เห็นทุกๆระยะเวลาที่สำคัญในการพัฒนาโครงการมือมิตรภาพระหว่างลาวจีนอย่างต่อเนื่อง
2: การสร้างบุคลากรพลาธิการแม่นบัตรก้าวขั้นสำคัญในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทันสมัยมีทัศนะการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติปฏิวัติและมีความสำนักงานในวิสาสะพอเพื่อรับประกันการสนองและคุ้มครองพลาธิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพันเอกปโยธรแก้ววิสิตห้องอำนวยการหัวหน้าห้องการอบรมวิทยาคารพลาธิการกองทัพได้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเปิดสุเฮียนใหม่2006-2007ว่าการเปิดเฮียนในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญหลายในการสร้างบุคลากรวิสาสะพอเหล่าหบพลาธิการเพื่อตอบสนองให้บรรดากำลังหลวงกำลังท่องถิ่นในทั่วกองทัพซึ่งการเปิดส่งเฮียนในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดติดแทดจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศก็คือกรมใหญ่พลาธิการกองทัพและกรมวิสาสะพอที่เกี่ยว

0: คงยังเป็นปกติคณะพักคณะอำนวยการย้ำใดได้ถือเอาเวียกงานอบรมฮัดแอบเป็นใจกลางต้นโตของวิทยาคารมีโครงการหลักสูตรตำราสอนและเอกสารบทเรียนต่างๆเพื่อรับประกันให้แก่การเรียนการสอนมีทั้งข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารพระราชการกองทัพบรรดานิติกรรมของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองในนำไส้เขาในการเรียนการสอนด้านทันแถวครูอาจารย์แม้ได้รับการศึกษาอบรมจบการศึกษาจากภายในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขึ้นห้องสิทธิ์สอนมาเป็นอย่างดีพร้อมนั้นพนักงานหนัก6ที่เฮ็ดเวียกงานปิ่นอ้อมเวียกงานอบรมแต่ละสหายก็มีความกระตือรือร้นเฮ็ดเวียกงานรับประกันให้แก่การอบรมหัดแอบได้ทุกด้านและประสบผลสำเร็จในแต่ละสงเฮียนที่ผ่านมาสำหรับสงเฮียนนี้มีนักเฮียนทั้งหมด267สหายมาจากกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นและกำลังป้องกันความสงบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบมี5ระบบคือคนคว้าปริญญาโทระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันใหญ่กองพลระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันน้อยระบบ4ปีก่อสร้างสั้นกลางระบบ2ปีก่อสร้างสั้นสูงเร่งรัดระบบ1ปีรวมทั้งหมดมี13สาขาและ25ห้องเรียนโอกาสนี้พันเอกปโยธรแก้ววิสิทธ์ยังได้ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจงพร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจในการฝึกฝนทำเรียนเอาใจใส่บรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพก็คือของเรียนวางออกเป็นต้นแม่ระเบียบใหม่มาตราที่99คงเฮียนให้จะแจ้งและทั่วถึง
1: วันที่22กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลจัดกล่องประชุมคณะกรรมการสิ่งนำโครงการร่วมมือ3ฝ่ายในอาเซียนเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยการเป็นประธานร่วมและกล่าวเปิดกล่องประชุมของท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยมีท่านนางโจฮันนาเฮสบุกเลขานุการเอกคณะผู้ต่างๆออสเตรเลียประจำอาเซียนท่านซอนกาเบรียดุสผู้อำนวยการพักพื้นห้องการหัวมือสวิตเซอร์แลนด์ประจำพักพื้นแม่น้ำของท่านนางเซียวหยุนเซียนหัวหน้าองค์การแรงงานสากลประจำไทยกัมพูชาและลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้ท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์ได้กล่าวเน้นว่าถึงว่าลาวจะประเสริญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในทั่วโลกแต่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่5 2006-2030และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม5ปีขั้งที่6ในการปกป้องและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานโครงการ Trigger Partnership 2006-2031ในสหประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าถึงการพัฒนาสีมือการปกป้องสิทธิและระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มีความพยายามปรับปรุงนิติกรรมหลายฉบับเช่นกฎหมายว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานดำรัดว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานสำหรับตัวเลขการเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเงินกลับคืนประเทศในปี2025มีผู้แรงงานลาวไปเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องทั้งหมด 149,000 กว่าคนเป็นยิง 79,000 กว่าคนปีนี้ฮอดเดือนกันยามีจำนวน 112,000 กว่าคนเป็นหญิง 55,000 กว่าคนการส่งเงินกลับคืนประเทศในระยะ7เดือนของปีนี้แรงงานลาวอยู่ต่างประเทศได้ส่งเงินกลับคืนประเทศคาดว่าสูงถึง500ล้าน600,000กว่าดอลลาร์ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโครงการ Trigger Partnerships ในระยะใหม่2026-2031ได้รับการอนุมัติและจะจัดตั้งปฏิบัติอยู่8ประเทศคือลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยและติมอร์เลสเตโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผ่านการเข้าถึงการพัฒนาสิ่งมือแรงงานการปกป้องสิทธิและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและองค์การเพื่อการพัฒนาและการมือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันทบทวนบทเรียนจากระยะผ่านมาตั้งแต่2015-2025พร้อมทั้งค้นคว้าและปรึกษาหรือแผนกิจกรรมของโครงการที่จะจัดตั้งปฏิบัติในระยะ2026-2031เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
0: วันที่17กันยายนนี้

0: บัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการชี้แจงสาเหตุของการเกิดพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศลาวเป็นครั้งทำอิฐในเดือนมีนาคม2019อยู่เมืองตุ้มลานแขวงสละวันและได้แพร่ลามไปทั่วประเทศเบื้องต้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ได้ระบาดอยู่2แขวงคือเริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสิงห์บุรีมาฮอดท้ายเดือนสิงหาปีนี้ได้แพร่ลามกว่ามเอา38บ้านใน6เมืองของแขวงและอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีกว่ามเอา17บ้านซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดกว่ามเอา7แขวง15เมืองในขอบเขตทั่วประเทศมีหมู่ตายและถูกทำลายทั้งหมด 12,754 ตัวในนี้ตายเอง 9,066 ตัวและขาดทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,688 ตัวซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายตึกีบพยาธิดังกล่าวแม้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาซึ่งเสื้อพยาธิที่อยู่ในอาโจมหมูจะอยู่ได้11วันและเสื้ออยู่ในซากหมูจะอยู่ได้ถึง30วันเสื้อพยาธิบ่สามารถติดต่อจากหมูสู่คนได้แต่คนสามารถเป็นพาหะนำเสื้อไปติดต่อกับหมูที่บ่ทันติดเสื้อได้ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะวิชาการลงช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น6ทีมทีม1รับผิดชอบ3แขวงสำหรับแขวงที่บัวทันติเสื้อแม้นให้แนะนำมาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเจ้าของฟาร์มเจ้าธุรกิจที่เขื่อนใหญ่สัตว์ต้องมีการอนามัยขาเสื้อทุกครั้งก่อนเข้าออกฟาร์มรวมทั้งโรงงานหัวอาหารสัตว์ส่วนเขตที่มีความเสี่ยงได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าพบหมูป่วยหมูบ่กินอาหารหรือมีอาการล้มตายแม้นให้หิบฮ้อนเอาตัวอย่างมากวดโดยด่วน
1: และยังผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในบรรดากิจการที่ติดพันกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวผู้ที่ดำเนินกิจการและการท่องเที่ยวมักนำมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินธุรกิจในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบ่ดลมานี้ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเห็นว่าสำหรับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์เป็นรูปแบบการจัดทัวร์ที่บริษัทต้นทางขายรายการท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าต้นทุนภายหลังนักท่องเที่ยวเข้ามาลาวแล้วบริษัทหรือนายหน้าจะรับคณะทัวร์โดยบ่รับทัวร์ท่องเที่ยวแต่จะใช้มาตรการบังคับนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในห้างค้าเครือข่ายของตนเองเพื่อเก็บค่านายหน้าซึ่งปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามการนำใส่พนักงานน้ำเที่ยวโดยเฉพาะการนำเอาพนักงานน้ำเที่ยวคนลาวมาอ้างแต่ต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการบรรยายซึ่งผิดกฎหมายและระเบียบการ
2: ซึ่งสภาพปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี้คือการนำใส่พนักงานน้ำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานน้ำเที่ยวลาวมาอ้างซื่อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิติงใกล้นะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใช้การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบ่เข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเหล่านั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปงูให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาช้างนอแฮดเก็ดลินบีหมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสมีความเห็นตื่นว่าการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย่อมมีสายพันธุ์กันอย่างชัดเจนเนื่องจากการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นบ่อนบังหน้าเพื่อขายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ใช้ห้านอาหารและห้านขายเครื่องเทเลนึกเป็นบ่อนจำหน่ายและระบายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าโดยอาศัยฐานนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อซึ่งกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงปี2023ได้กำหนดขาดตัวว่าผ่านการลาค้าขายปรุงแต่งเก็บรักษา หรือนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าห่วงห้ามรวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นในการประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเฮ็ดให้

0: สามารถตัดตรงสู่ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกัน
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงสะละวันมีการลงทุนทางภายในและต่างประเทศจำนวน103โครงการมูลค่าทั้งหมด 4,400 ตึกกว่ากีบแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม75โครงการแขนงอุตสาหกรรมและการค้า35โครงการและแขนงการบริการ13โครงการท่านไวคุณตาอินหัวหน้าโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงสะละวันในฮู้ว่าระยะ6เดือนผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามพระบทบาทและได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นสำเร็จการสร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานการเขียนแผนกำหนดตำแหน่งงานและแผนพัฒนา5ปีของแขนงการคุ้มครองคนขวาและอนุมัติการลงทุนในการศึกษาความเป็นไปได้หรือ MOU และการเซ็นสัญญาสัมปทานในโครงการต่างๆสถิติการลงทุนอยู่แขวงสะละวันสำหรับโครงการที่สัมปทานเนื้อที่ดินที่ได้อนุมัติมาแต่ปี1997
2: และมาหอปัจจุบันนี้ในการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาผู้เฮาก็ได้ประสานกับแขนงการที่อยู่ของในการจัดตั้งปฏิบัติรายงานบรรดาโครงการที่ว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่นอนอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมการค้าและแขนงกสิกรรมนั้นนี้ผู้เฮาได้เสนอออกข้อตกลงรวบร่างเกี่ยวกับโครงการที่ท่านที่บ่มีความเคลื่อนไหวมีอายุแก่ว่าหลายปีสนับสนุนว่าในแขนงอุตสาหกรรมการค้ามี7โครงการในนั้นอยู่ในระยะเส้น MOU นี่มีอยู่3โครงการอยู่ในระยะเส้นพัฒนาโครงการ PDA นี่มี3โครงการและอยู่ในระยะเส้นสัญญา SSOA คุ้มครองโครงการมีอยู่1โครงการสถิติการลงทุนอยู่ในตัวแข็งสำหรับการสัมปทานเหนือที่ดินรัฐที่ได้อนุมัติแต่ปี97ลงมาเป็นสถิติรวบมหาปัจจุบัน
1: ท่านไวคุณตาอินแห่งฮู้ตื่มว่าย้อนมีนิติกรรมจากศูนย์กลางและของแขวงเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและยังได้รับการซี้นำจากคณะน้ำขันศูนย์กลางขันแขวงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานจากแขนงการอ้อมคางแขวงในเมืองจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่23กันยาเวลา18โมงความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือเพราะมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระ

0: างโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิไม่ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศท่านคริสตาลินาโจเจวาผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินสากลและ IMF เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกยังคงประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสำเหือตลอดถึงต้นทุนการสำหรับหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AIถึงว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลก็ตามท่านคริสตาลินาได้กล่าวในระหว่างเข้าร่วมเวทีปราศัยที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวยอร์กในวันที่20กันยายนนี้ว่าเงินเฟ้อแม่นปัญหาที่ซ้ำเฮือพวกเฮาบ่คาดคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างว่องไวนั่นหมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งยังคงจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปท่านคริสตาลินาได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายเข้มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายังส่งผลให้ต้นทุนและความยากลำบากในการสำระหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นนำอีกถึงว่า IMF จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการลงมือปฏิบัติตัวจริงก็ยังโบเพียงพอนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนด้าน AI อีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศอาหรับีซาอุดิตได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับหลังจากเหตุการณ์โจมตีเมื่ออาทิตย์ผ่านมาได้ส่งผลให้ต้องยุดเซาการส่งน้ำมันผ่านท่อส่งอิสเฟสไพไลซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อเขตผลิตน้ำมันทางตะวันออกกับท่ากำปั่นยานบูทางฝั่งทะเลแดงข่าวระบุว่าบริษัทซาอุดิตอาราโคได้ขนส่งน้ำมันดิบขึ้นกำปั่นบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษจำนวน7ลำรวมปริมาณน้ำมัน14ล้านถังที่บริเวณอ่าวอาหรับในวันที่20กันยานี้โดยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเรือบรรทุกทั้ง7ลำแม่นจอดอยู่ใกล้กับท่ากำปั่นรัสทานูราของอาหรับีซาอุดิตการบรรทุกน้ำมันดิบลงไปกำปั่นผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันของอาหรับีซาอุดิตเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บางส่วนและขณะที่ตลาดคาดการว่าปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปกดดันราคาเฮ็ดให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อถังซึ่งถือเป็นการลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐนับตั้งแต่วันที่9กันยานี้เป็นต้นมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากนี้ก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆโดยเฉพาะกรณีสุ่มใส่วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนและเสริม

ยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งมติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ได้ประกอบเนื้อหาสำคัญ5ปัญหาซึ่งพวกเขาจะต้องกำแน่น1พร้อมกันตีราคาต่อการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026 2ตีราคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026 3เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้าง4ต่อกับมติว่าด้วยการเพิ่มทวีป้องกันสกัดกันต้านและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการณ์ยอท้อและการฟุ่มเฟือยในกรงจากการจัดตั้งและในสังคม5คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคมอบให้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคปฏิบัติภารบทบาทหน้าที่เพื่อสืบต่อนำพาชี้นำเวียกงานจุดสุ่มของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคใน6เดือนท้ายปี2026ให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้และมีประสิทธิผลสูงในกระแมน5ปัญหาสำคัญที่มติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ได้กำหนดไว้ฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่พันขยายโดยเฉพาะกระแมนเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติต้นปี2027และหลังจากนั้นจะให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงยกระดับทั่วเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกอย่างยืนยงก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุนซืนกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทบอลระยะต่อไป

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมากไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลื่นหลังแท้นา
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเพื่อพร้อมกันปฏิบัติตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสานสร้างในระยะใหม่ฉะนั้นพวกเขาจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติต้นปี2027ท่านผู้ฟังกองประชุมเผยแพร่เอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้จัดขึ้นวันที่21กันยายน2026ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้กันเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกการคันท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมปริญญาเอกดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมได้เสนอเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027ถึง2030การสร้างวาระแห่งชาตินี้เพื่อผันขยายมติกองประชุมแห่งครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 มติศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62มติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34และมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19เพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมในการแก้ไขความทุกข์ยากสร้างพื้นฐานโครงร่างอยู่เขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติเพื่อกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุริมสิทธิ์และจำเป็นหิบด่วนในการปลุกระดมกำลังแห่งและความสามารถบ่มซ้อนของทั่วสังคมเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการประยุกต์ของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีสู้สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่าแสนครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองพร้อมทั้งสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบอย่างน้อยแขวงละ455บ้านนอกจากนี้ยังสุ่มใส่สร้างอาชีพเข้าถึงระบบปกป้องสังคมพัฒนาพื้นฐานโครงร่างจัดสรรภูมิลำเนาและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หักฐานให้เข้มแข็งโอกาสนี้ท่านสนใจศรีพันดอนได้เน้นว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นบุริมสิทธิ์แถวหน้าของภาครัฐติดพันกับทิศน้ำสามสร้างและเป้าหมายการพัฒนาแบบเยินยงขององค์การสหประชาชาติเนื่องจากว่าประเทศลาวยังมีครอบครัวบ่ทันพ้นทุกข์ 189,000 กว่าครอบครัวบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,000 กว่าบ้านและเมืองบ่พ้นทุกข์ 60 กว่าเมืองดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นปัญหาสำคัญในการแก้ไขอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือเร่งหันจากการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมกุ้มกินไปสู่การผลิตเป็นสินค้าสร้างกลุ่มหรือสหกรณ์เข้าถึงทุนดอกเบี้ยต่ำซอกหาตลาดรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอยู่ท้องถิ่น เร่งสร้างซ่อมแปลงเส้นทางชนบทให้เที่ยวได้สองฤดูขยายไฟฟ้าน้ำสะอาดสัญญาณโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาการปะละการเฮียนดึงดูดครูแพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทและเอาใจใส่ด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพื่อพัฒนาร่างกายและมันสมองเอาใจใส่ก่อสร้างพนักงานภาคฐานมอบอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารจัดการหันพนักงานลงภาคฐานอย่างมีจุดสุ่มเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขและแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนและเร่งสำรวจจัดสรรออกใบตะดินให้ประชาชนพร้อมทั้งสืบต่อการสอกคนและเก็บกู้ระเบิดตกค้างออกจากพื้นที่ทำการผลิตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากว่าการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของแขนงการใดหนึ่งแต่แม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนพร้อมนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนำเอาเนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาตินี้ไปผันขยายเข้าในแผนเบียกของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงกองประชุมได้มอบให้ห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นใจกลางประสานงานกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางติดตามประเมินผลและสั่งรวมแผนกระทรวงการเงินค้นคว้าจัดสรรงบประมาณบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นจะต้องสร้างแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียดให้สำเร็จในเดือนตุลาคม2026เพื่อนำเสนอสภาแห่งชาติทับฮองท้ายปี2026และเริ่มจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในเดือนมังกร2027เป็นต้นไป

0: ลุงขาวและญาณีปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกของเฮียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกของเฮียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเฮียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ฐานุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถึกปานเอากระปั้นทุบดิน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดปัจจุบันนี้หลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเฮ็ดนาครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาหรือว่าครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานในการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางฉะนั้นใจท่านได้รับฟังการยกระดับทั่วเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกอย่างเงียนยองท่านผู้ฟังปี2016ลาวเฮาได้มีการลงทุนปลูกทุเรียนเป็นจำนวนหลายมีการลงทุนของคนลาวและต่างประเทศสำหรับกลุ่มปลูกทุเรียนลาวมีสมาชิกห้อยกว่าสวนมีสวนปลูกทุเรียนอยู่15แขวงทั่วประเทศและปีนี้สวนทุเรียนในแขนงธุรกิจทุเรียนลาวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมาได้หลายเท่าและมีสมาชิกในกลุ่มก็ได้ช่วยกันกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นการผลิตทุเรียนจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดปลายทางผู้ปลูกจึงควรพัฒนาการผลิตให้สามารถกวดสอบแหล่งที่มารักษาคุณภาพและเกี่ยมผลผลิตให้ตอบสนองต่อมาตรฐานการค้าในเมื่อบุรุษมณีอยู่สวนดร.ใบโอฟาร์มเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์แขนงธุรกิจทุเรียนลาวสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวได้จัดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการและการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกโดยมีท่านวันเทียงพรหมสุรินทร์ห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านคำอ้วนคำผูแก้วห้องประธานสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวท่านภูใสเทพวงศ์เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มปลูกทุเรียนจากแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์แขวงบุรีคำไสแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือเขาห่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้ปลูกทุเรียนนำไปใช้ในการผลิตตัวจริงและพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อการตลาดภายในและต่างประเทศได้ท่านเอราวัณลาดปากดีหัวหน้าแขนงธุรกิจทุเรียนลาวทางเป็นประธานบริษัทอีลิเวนโกลเด้นฟู้ดได้กล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการสวนและการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมนอกจากได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้วยังมีบางทีมงานวิชาการจากภายในและต่างประเทศนำพาลงมือปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสวนเป้าหมายรวมก็เป็นเพื่ออยากเต้าโฮมความสามัคคีให้แก่บรรดานักธุรกิจที่สวนทุเรียนในลาวพร้อมทางเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ประกอบการทุเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันยังได้เชิญอนักวิชาการภาครัฐนั่นก็คือแผนกมาตรฐานและการยั่งยืนกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมวิชาการจากแขนงธุรกิจทุเรียนลาวและวิชาการจากบริษัทโซสตัสมาให้ความรู้สาธิตตัวจริงให้แก่ผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศซึ่งเป้าหมายก็เพื่อการสร้างทุเรียนให้ได้คุณภาพที่ดีนั่นก็คือทุเรียนแซ่บสะอาดและปลอดภัยจะนำมาสู่การสร้างและหับที่ยืนยงให้แก่ผู้ประกอบการการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับความรู้และทักษะของผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถเปลี่ยนจากการผลิตแบบทั่วไปไปสู่การผลิตแบบมีแผนการและมุ่งเน้นตลาดพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตการตลาดสร้างระบบการผลิตที่ยืนยงหลุดต้นทุนเพิ่มรายรับและขยายตลาดทุเรียนไปสู่ตลาดภายในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับทุเรียนของลาวให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมยังแลกเปลี่ยนด้านการบริหารการผลิตที่จำเป็นเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตวางแผนการใช้งานวัสดุและปัจจัยการผลิตต่างๆให้คุ้มค่าการบันทึกต้นทุนผลผลิตและรายรับให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ผลผลิตและวางแผนสำหรับฤดูกาลต่อไปให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่าที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นความรู้คู่สาวเกษตรกรเกี่ยวกับการยกระดับทุเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกแบบยืนยงก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วทุเรียนก็เป็นพืชชนิดหนึ่งและเป็นสินค้าหนึ่งที่นำรายได้มาสู่คนลาวเฮาฉะนั้นในนามที่พวกเฮาเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮงร่วมใจกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาที่ผลิตเพื่อยกระดับคุณค่าการผลิตของคนลาวเฮาก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมสาวให้สาวนาสาวเกษตรกรของพวกเฮาระยะนี้หลายเขตหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวดอแดก็ได้ลงมือเก็บเกี่ยวไปได้แล้วหลายท้องถิ่นก็อยู่ในระยะปลอดภัยรักษาอยู่แต่ว่าบางท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาพื้นฐานโครงล่างให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงโรงเรียนโรงหมอก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงเอาใจใส่ปีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาการนำภาครัฐภาคเอกชนองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสากลก็ได้เอาใจใส่บีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่เตรียมความพร้อมและพร้อมกันป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมเป็นต้นกระแมนพยาธิตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข่ยุงลายและพยาธิอื่นๆนี่แหละที่มากับฤดูกาลโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยวัยนุ่มของพวกเราก็เช่นเดียวกันการรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการโสกอยู่หากินก็ให้เกิดความทุกข์ยากได้ถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำคัญนั้นก็จงมีความสามัคคีมีน้ำใจดูมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ่ว่าเวียกงานจะน้อยเวียกงานจะใหญ่ก็ยอมผ่านผ่าไปด้วยกันยอมไม่ผลสำเร็จอันจบงามหลายสิ่งสำคัญพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์5522697 566 5993 23ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางวิทยุของพวกเขายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่24เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง5:30 น.รายการข่าวภาษากมู6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการฮอบฮู้คู่แม่หญิง10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ11:00 น.ข่าวต้นสมง11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการยกปัญหามาสนทนา13:00 น.รายการภาษามง14:00 น.รายการภาษากมู15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhó té chờ lào cha tờ nhó tuổi chân viện tràn
1: ít nu bế hải o rờ thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chua mệt
2: นอกจากยังจมลงมาที่ชัวเชเดอร์ตัดใจในเชเดอร์จากการลงมือกลมลงจบเป็นตัวสตองจัวให้สาสื่อเนื้อจะหอตรวจจึงเพียงจันหล่อชิ้นจีเนื้อจะตัวสตองจัวให้สาสื่อนู่นอกุญแจจอนู่วันพะฮัดนู่ตีหนังก็เปล่าลู่จัวหลี่ชงออสเซียนหนังก็เจ้าเทียกกูหอดสื่อเจ้าลู่ก็หลี่เสียก็เป้เนื้อจะนู่นอละจมลงมาที่ชัวเชเดอร์ชีเหอะใจยองหมู่จังเคเคียลีเชลินดาวันที่เจเชียเตียเป็นเนี่ยสิกิติลิงจาเชเดอร์ยาอวยยาเทเลยาเต่าชีจอมบ้านเดินตรงหมู่ก่อนยาจลุใจลุยงชื่อสัญญาจนตายาเกเกินเต่าเกินเดินแต่เป็นเตมีตุมีหนัวโอลิจาก็เต่าใจเจนจีรงหล่อเป็นยาเต่าชีจอกควักเทียก็เป็นเตมีตุมีหนัวเต่าเชนจอเต่าจอเกเกินเต่าเกินเดินจมลงมาที่ชัวเชเดอร์นู่นเป็นยาโมสอสื่อจังเจงจะหล่อชาเต่าจนในเชเดอร์เต่าลงยาลีจีนาหมู่เป็นชีเทียวละมุมลงสอสื่อ
0: ขี้จงยอลูสมัยสามันเต๋อจงฟื้นจูลูจวนหลีจารินตาลัวเจจงเศร้าเตียจงยอลูสมัยสามันเต๋อจงฟื้นจูลูจวนหลีชาวเชียงหนังเก่าเจ้าเต่าขี้ชายเจ้าโนตีหนังเก่าอ้อลูจวนหลีหนอย่อกล่องสื่อทับปืดจ้าวัดเทินได้ย่าสอนใส่สี่พันดอนทับปืดจ้าเมื่อจงหลุดทับปืดจ้าสมัยสี่จงฟื้นเทียจางใช้เจต้นเต๋อเชียงหือจ้าองค์การต้นดอกกงห่อตีนเจตีมัวจงคณะจ่อองค์การปอจื้อทัชจาตัวกงลาระบบจงยอลูกเจได้ละชีออนไลน์ใส่จอมลงเทียชิจอตะลูปอเตาเกชะสื่อเขาว่าเตาจงจูลูจวหลีเทียกะเกเพียสื่อเฮาหลือจุดสุ่มจูลูเก่าหลีชาวเชียงไหนเก่าเตาว่าจงยอลูนอยัวชีชิเฮาชิชะละเลมูลีออนนูนเตาใส่เตาชิจอชะละตะลูปอเตาจีวาลาเทียเก่าเตาลูหัวข้อจังจังสื่อวาลาทีอีชาสื่อเจ้าเขาว่าเตาจงเทียเขาหลือจุดสุ่มอัวมาเจอสุรีอีเล่อัวลู่ลู่เขาหลือจุดสุ่มเขาว่าเตาจงจู่ลู่จวหลีเทียกะเกเพียสื่อจู่ลู่เก่าหลีย้อนเชียนหนังเก่าเจ้าเต๋อจงฟื้ออ้อการตั้งใจเล่อัวมาตีสุนอ้อทัดลอมบ่อไงโนตีหนังเก่าจีลู่อ้อหลีย้อนเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะไฟเกใช้จัวเจ้ากะตั้งใจเล่อัวมาตีสุนเปล่าทักกมสอบพอไงโนติเก่าอีลูปเล่าหลีชองออเชียนหนังเก่าเปล่าให้เจ้ากาจีเศรษฐกิจเอกลาดอยู่อวยอยู่จื้อยอดดังโยเชียเป้กาตั้งจานเล่อวงไงลูปอรงละชีข้อตกลงสุนหยีทัดนอหย่อไงโนติจัวลูออหลีชองออเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากาไฟเกใช้ชัวตั้งจานทัวจาเชียข้อเสนอเดอเชียหือจ้าองค์การเทียองค์การปอจื้อตรวจจังดาวเจ้าเชลุสังเจ้ากะเจ้าผู้รวมเตอคณะบริหารงานปังจืนดับพักสมัยที่เก่าอีอวมุนทนใจเจ้าเกใช้ชวนเตอจ่องฟื้อเปล่าชาสื่อเจ้าเจ้าเขาอวเตาจงเขากะเล่อวเขาตกลงลอชีไงลูปอจงจ้าหนังเก่าชาทัดนอยองไงโนตีหนังเก่าลูกเล้าหลีชองอเชียนหนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะไฟเกใช้ชวนเจ้าหือจ้าองค์การชิจีไงหมู่มัวเกป้าตัวจังเวียงจานเทียเชลุสังท้องเตะเฉาจีการทวดจ้าเทียตั้งจานเล่อวมาตีเจ้าเจ้าอ้อทักคอมบอสอบพอเทียมาตีเป้เจ้าเปล่าทักสอบพอสอให้เจ้าเฮาหลือจีคอหัดฐานการเมืองฉีคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกเจาะแย่มุนดอนใดเจ้าเฮาหลือเป้ฉีจานยัดดองโยเชียเทียคออวเตารงเฮากะบ้าตั้งจานเล่อวว่าละหิงศาสตร์ให้เจ้าเกฉีคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกเจาะแย่เจ้าตั้งจาเล่อัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีหนึ่งหิงศาสตร์เพียสื่อเงียหิงรัดเทียเพียสื่อเงียจู่ชงอเชียนหนังเก่าเจ้าดาเจ้าแก่เกเพียสื่อจู่ชงอเชียนหนังเก่าชามูลท่านใดเจ้ากะไฟเกใช้ชัวยอดเจ้าดำรัดสุนหยีทัดนอหย่อไงโนตีหนังเก่าชาลู่อีหลีชงอเชียนหนังเก่าเจ้าวาระที่อ้อห้ามเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์อีห้างเพียสื่อเล่เฮาหรือหิงศาสตร์ใส่เจ้าเกมัวว่าหัวชิลัวป้อเนี่ยจีนังจี้ยองเราทิจี้เ chỉ xong ớt chế nền gạo trào cho ớt chế bế châu. Ô, hàng phía xử lê hào lửa hình sạt, chạy trào nịa thế mê nhuộ chỉ xong rào thiếp lao, chỉ xong ớt chế nền gạo trào cho ớt chế bế châu. B, hàng phía xử lê hào lửa hình sạt, chạy trào bó bùa thế lấy trẻ kế sĩ rôn trà trào bó nịa thế mê nhuộ dào, chỉ lúc xong rào thiếp bê, chỉ xong ớt chế nền gạo trào cho ớt chế bế châu. Và là thiếp bê, hàng nhu thất sạt, y, yo hàng nhu thất sạt, là lì chú dì hình sạt, xong ớt chế nền gạo trào cho ớt chế bế châu chi. O, hàng nhu thất sạt chỉ khó thiết sĩ đào thiềm nhớ trả hào tế trả lào, dình dùa sĩ hở xong ớt chế nền gạo trào cho ớt chế bế châu chi. Và là thiếp lao, kế sát nở thọ sĩ lô cô chiên tờ hữu trá chú chì thiết kế đón chi. Và là thiết chi, hàng kế trái lý cho thiết hàng lý tí cảm. Y, hàng kế trái lý cho hãy cho lô tài xo trát lòng khò. O, hàng kế trái lý cho hãy cho hê thạt trát lòng khò. B, lai ngàn lò sĩ trát sự kế sầu hàng kế trái lý cho hãy cho bác cản đa rò. Thiết hàng kế trái lý cho hãy cho bác cản trị năng. Gà ua tí trá kế trái lý cho. Blau, chiên trì kế sĩ xa la hàng nít tí cảm lò sĩ cầu nít tí cảm. Hãy cho cả phái ký kế tổ trư thiết kế sách dụn tờ chia phần hậu lử tà sẻng. Nhớ trâu sĩ hào hài lò gia thác bử tra tông gò hù trâu, trọng sắc mà sĩ trọng phư thiết cho tu cổng trong châu lưu, có yếu chủ sĩ cho mó sĩ trâu xa la thiết tờ lục bỏ, có trâu trâu sân sự khó trăng nhớ trâu chia dạ hậu lử, lòn tờ kế sát nở thật xa có trâu thiết mua chút sủ mua cho hậu kế tờ trăng mình. Chạy trâu ua cỡ trong giao lưu rậu nò mua trên trí tía một trâu khó rồng. Thác bử tra tỏ chạy lửa thác bử tra Tết theo Việt Nam. Trà linh đã lùa dây trọng sao tía nốt tỉnh đánh gầu y lưu cho lì nò nhó cổng sử thác bử tra. Giờ sòn xài xì phân đòn cả mắc càn cùng cả mường băng trừ đáp phạc thác bử tra Tết theo lào. Tỏ chạy kế tối dùn đợi giờ phám giả tục cả mắc càn cùng cả mường băng trừ đáp phạc. Lực tháp bửi tra tù chủ hào lử trọng phư Tết cháu Việt Nam ra trào khá na. Nhớ trào rỉ chư tui chùa Tết cháu lào dạ ô thang cản. Nhớ trào sư hào nò dạ sòn xài xì phân đòn cú tàu phía dân kế tàu chạy dạ sơ xế sò. Thiên tàu nghi xia trào kế tui chùa rạo nò. Ua dạ ít khó khía trào bọt cho. Ua dạ ít khó khía trào bọt cho kế sư phỉ sư trào rồng kế xin chân xế ua kê. Ý dạ li ô phạc ô lạt. Thiên nhiệt dì dưới trùng ở lưu tế thảo Lào Việt Nam. Qua cái mùa là lợn đề rồng chỉ thông lăng tư. Thiên chỉ mùa ý lưu tế thảo tư dùa thông lì. Kế tôi dùn đại gia lửa thấp bửa tra tế thảo Việt Nam rào nò. Do ý khó kế ba chẳng chân ca trào cản dì kế thuật ra. Chư sân đại ở lưu tế thảo. Chẳng chân mà do cả sĩ cho dùn dì tăng tràn thuật ra và mô sĩ trào tờ. Chia khó tột lòng ở cùng cả mường lò của ý dạ lì. Đợ trong giao lưu khả ná cả mắc càn sĩ cổng tề Lào Việt Nam rào thiếp lo cho gì. Thế do y lưu rồng sĩ hở ua ô to, tàu sĩ cho xa la đùa cho trầu, cả tăng trà lê ua chiên trên lù, chiên trên đợ trong giao lưu hài lò, nhá trầu lưu cho lì trong ô chiên nền gậu trầu. Thế cho các kế phía sự kế sĩ cổng tề nhá trầu, bê lưu lì cá sông. Đợ trầu phía dân lù rồng sĩ trầu chiên trì kế xin trì, thế kế ua lũ lũ hào lử sĩ cổng đại gia sơ lượm xài cùng mắt xịt. Lử tháp bử tra một trâu khó mua kế sĩ trâu rồng. Ua mua kế sĩ xa la thế bỏ rồng ua kế trâu tàu giả hào lử chẳng chân. Nhớ trâu sĩ hở nò ó to cú tàu khía cho chân xương tờ ó lũ tế chờ. Thế phía dân lộ khuôn xìa trâu xìa giả trên trí tía ua ó lũ tế chờ chân tàu nhớ trâu giả ta trâu lò. Ua kên tờ ó to tàu tàu ghi xìa trâu kế sĩ vị sĩ cổng tề. Thế kế sĩ trâu rồng ua lo kế sĩ lũ sĩ ba chư sân sĩ cổng tề chô pha Lào Việt Nam. Dây ua kế cổng nhu thất sát lo sĩ hún xuân nhu thất sát. Kế sĩ phỉ hay lo cu dị hua dùa tàu chạy kênh thổ giá tua giả trị trê. Thế kế một trâu dùa to nhó trâu chô chia chẳng trả hâu lử. Chẳng chẳng mà do phá cả mường. Thế hâu lử bỏ hử tế chào bỏ hử kế nhá sân. Ua do tùn dê chẳng chẳng chẳng trua khó. Phía dân tự lò bỏ nhó trả hậu, cả sĩ lòng kế bao tờ khá ná phút thèn ký xìa. Thế lưu lửa ký giả sử dặn số tá chi ký bằng dự ra một cho trào thất trả. Thế không càng sĩ cổng tề nhu thất xa tao chạy cả tăng trả lê ua giả mua trên trì rồng thế tía trào lù cá chê. ชื่อสังหมายย่อโครงการอัวศูนย์บัญชาการหือจ้าปอหือแก่ญาติสังเทียโครงการจีฐานข้อมูลตัวจื้อบาประจําตัวเทียนั่งเหล่าช่างนอนละออตอกูจังเตาปอจงอัวเกอัวยัวชิจอมัวเกชะลาอย่าสื่อยังใช้เตาตั้งจานทวดจ้าข้อตกลงแต่ออกรมการเมืองปังจืนดับพักเรากูอิยาลีเพียสื่อเกชิกงเตนแต่ออจงฟื้อก็ชื่อฉี่มัวจังจังจังย่อโครงการลาชิจัวจือพื้นฐานโครงล่างสื่อลีโครงการอัวเกเชเคียจังเวียงจังฮานอยโครงการฉีคอเกเชเกียเราเราเวียดนามโครงการคอนเจลาชิมบ่อเกลือกาลียอดเราซึ่งคำมวลโครงการอัวท่อซาเจาะอาลาชิท่อซ่งน้ำมันอัวออตเตาปอรงอัวเกยัวชิจอนจีเกชะลายาตัวคอยอดเราขอบออตเตเทียนเตาเตาชายเจ้าชี้กองเตเจ้าเชียยาช่างสื่อก่อนจะจวดชี้เหอะเทียชี้เจ้าจวนจีบ้าเจ้าแกงเก่าปั้งเก่าดัวชงชี้เจ้าจงเหล่าเวียดนามชงออเชียนแห่งเก่าชาอัวลอยยัวเจ้าหนอชายเจ้าเก่าปั้งเก่าดัวเจ้าเจ้าชงเฮากะจีจาเกชี้ฝีตัวชี้เทียชี้เจ้าชงเฮากะชงเบเจ้าลูเกชี้เจ้าจงชี้กองเตเดออลูเตเจ้าเหล่าเวียดนาม

0: อันอุรุจิมหาวิทยาลัยชิโตชงลาวเวียดนามว่ามุตรลีเกเจอร์ลอนเตอร์เชอร์สเลินไซโกมาซิดหรือเทอปืจาตัวอุรุโลฮาหรือสู่ยอดดอกเฮาจงฟื้นลาวเยฟานวันตุหรือเทอปืจาตัวอุรุโลฮาหรือสู่ยอดดอกเฮาจงฟื้นเวียดนามดอกคณะต่อตัวมุชัยติชาลาวยอดดอกนุตินังก็อิรุจวดหลี่ชงออสเซนังก็จาวสัตว์มุนซีเกชิฟิชิโตชงยาลอกเกอร์เกชิลูชิปาชื่อซึ่งเกษตรกรเตชัวฟ้าเทียเกษตรกรยุทธศาสตร์ลินเตอร์ออลุเตชเลาเวียดนามยศที่นู้นแต่ยศเขากงสื่อเทปุจาต่อเมื่อเกษตรชี้ออตอลินเตอร์เยอเสลุนไซโกมาซีเทียเยอฟังยาตุกดอตอคณะผู้แทนเตอร์ออตอยศเกตุมุชินชี้จงนอออตอกูจึงตลอดดองกิเชียดวดซาโตซึ่งสื่อเกษตรฝีชี้กงเตยศจูรุลีเขาชงออเซียนังก็เจ้าเทียต่อมื่อเกษตรชาลาจะจบเพียสื่อจูสูนยอดจบเปรุหลีก้าชงชงออเซียนังก็เจ้าเราอีอย่าลีเกตั้งจานทวซาเชลุนเจลูต่อมื่อเกษตรปอยงอเกจะจบเพียสื่อเกษตรกงเตจูยอดจบชงออเซียนังก็เจ้าเดอออลุเตเชอร์อวยปอต่อเตียยอดจบก้าเกจปูเราเมื่อวันดูจูนเดอออพางออจงฟือลาวที่เวียดนามเชื่อหื้อจ้าองค์การยอดจบชงจานเดอออต่อต่อชี้เจ้าอุจจวนยอดรนเตอร์เกชิชลาอย่าอุนดูจูต่อใจเจนจีชงเทียมวขันเยกียอดรสวดเสียจังจ่าอวยยอดต่อเพียงปอดซาโจสุรีเกชิกงเตยอดรฟ้าการเมืองกัดใจติเชอร์ชี้เจ้ามวเกชิกงก่อนการมุจจวนต้อนยอดรนเตอร์เกชิหลงเปาเกตุมุชิใช้ยอดรนเตอร์จงกัดจ่าเจ้ากิเชียคณะผู้แทนชัวกีสัตว์ตันทอกิบังสื่นจ้าหมุดซาโตชิงจาก็เต่าใจเกตั้งจาเหล่ามวนดูจูเกชิกงเตยยอดดอกลู่ลู่เฮาหรือปอฝือเตยเฉาปอฝือเกยเนซึ่งก็ชวนนู้ตัวคอเต่าใจเจียนจีงเทียมวดเจียนจีอย่าลอกเกินเก่าชี้เจ้าอวนเย่ฉังจังจังยอดดอกเกชิฝีชิกงเตยลินเดอร์อลุเตยเฉาเกชิกงเตยฟ้าเกเกินดาวน์เตอร์เกชิคอเรื่องที่หนึ่งชี้เจ้าใจหัวบุรีมาสีเทียเฉาชงได้คุณภาพก็ชวนหุ่นรองตัวจงฟื้นเวียดนามเต่าปังตีปังเต่าฟ้าเกินเต่าเต่าตันทอยอีเชียเปย์ปัวเต่าลังเต่าจงฟื้นเหล่ายอดเต่าชงออเชียนังก็เต่าเสาเต่าจมูกเกินยอดเต่าชวดเชียสถานบานเกินเต่าเต่าเต่าที่เชื่อเวียดนามเทียชี้กงมือเกินเชิงการเต่าโครงการจีอัวมหาวิทยาลัยชิโตชงเหล่าเวียดนามก็ชื่อสีมั่วจังยอดเต่าเกินชี้กงเต่าเต่าเกินตีปังก็มั่วเกินหลงเปามูลยะตันเต่เชิงเก่งกีบังติชาวเวียดนามกาตัวมูโจชัวเชียฝังเทียยอดโจชิงจ่าเขาติชาเราโอมูรู้จอล่อยอดโจเกษีติงนิงเทคโนโลยีทันสมัยเทียก่อนมั่วเชิงสื่อบัววิจงเราจะโจแต่ชินอเก่งกีบังเดติชาวเวียดนามยอดโจเขาติชาเรามั่วทันทอยยอเปล่าปัวเป๊ะเจ้าเต๋อโครงการสาเจ้าเงียทันทอยยอยี่ตื้อดอลลาร์สหรัฐว่าเต๋อตั้งเจียยอดโจอันดาที่ออนเดอร์จีเจ้าเป้รู้เตชะอวต้องกีปังยอดเขาเตชะเหล่าไฮกิลียอดเจ้าหยีรู้ลีเขาชงออเซียนังก่อเจ้าจงฟื้นเหล่าต่อมั่วเกจใจเก่งกีปังเจ้าวิสาหกิจเวียดนามยอดเจ้าโครงการสาเจ้าเงียตันทอยอเปล่าตื้อเตอร์ดอลลาร์สหรัฐเกชี้กงเตเจ้าฟ้าเกลาลัวหยีรู้ลีเขาชงออเซียนังก่อเจ้าแต่มูลค่าเดอร์เกวลาลัวออต่อต้องบรรลุจารินเตอร์อีตื้อเตอร์ดอลลาร์สหรัฐเราแต่ละออตากูจังเตามัวเกเชิงกาโตโครงการจูสุ่มอัวมัวคอนเยกิกังจังจังมาจอจอกเกเชเขียจังเวียงจันฮานอยจอกเกเชเจียเราเวียงจันวูอ่านเกยัวมัวรัวเตอซ้อหลอนเตอโครงการจีอัวจ้าซาเทียเทียเชอเคอจอก่อชื่อชีมัวจังอัวเกนอออตากูจังตลอดมัวเกชิชลาจอโตเกยัวบาโตเกตัวมัวใช้เตชลาอันเตอเจอเลมิงหึงเธอปืนจานเดตเชอร์เวียดนามยอดโจจินเดตอนเดนอยอดโจลุเชอร์นอยเยอร์เสริมใส่โกมาซีกู้จังเตาเพียงเกต่อใจอย่าช้อเชชอจอดโจเยอร์ฟาวาตุเทียนจอดโจคณะอวดจังเตาเมื่อเกินจังเชียเตียเกตัวใช้เตชเลาจอนอกู้ย่ออีคอตัวมุนซีเกชี้กงเตจังจังยอดโจเตาเกินทัวซาเกชี้ฝีชี้เตาจงอย่าล็อกเงาเกษีลูชิปาเกษีกงเตชัวฟ้าเทียเกษีกงยุทธศาสตร์ลินเตอร์ออฟฮางออลัดเยเนียจีเปสังเตอร์ออลุเตเฉอร์ก็ชวนนุเธอปาจีจีมลายาตอนเตวเกนอยเยกูจังเตาเพียยังเกคนเสียเจ้าเยฟายอยากตูวจังเตาละใจลู่เมืองหมอละอวหลือเธอปืจาตูอลุละเฮาหลือจู่ยะเจ้าเฮาจงฟื้นเวียดนาม
1: จีเกรอใช้จัวติไทยกัมโมอหิวัมบัวแอฟริกา trà linh đã lùa tết cha lâu sau tiề tết cha lâu tàu mất xé trào tít thay tổ chư thiết chữ chia các mô ai hy vọng bùa Africa qua cả cho rút rù mù ta sĩ kế số sau chân sự luồm thiết qua trà khó muốn phát kế sĩ kỳ các mô qua khởi sau tàu bỏ tàu tiề cho các mô hài lò trần mô kế phỏ sĩ thiết yuan thuật giá tại một trào lưu lưu chân trà nhó thống tết cha vì linh đã hử trà công lòng thiết chân sự bùa vi phần hậu lửa công lòng thiết chân sự bùa vi sẵn thiết tàu mất xe trào lê kê rõ sách chùa thiết giữ chế kê sư kỳ ca mô tờ cho ca mô hài lò ua tàu thuốc giá kê chân tổng tờ bử trà hử trà công lòng thiết chân sự bùa vi trà lê thi báo ô y bê thà gò sọ nghỉ nô tỷ cao y lưu cho lý cháu chế nàng gạo trào hay cho cản dị kê sân rùa chú chùa giữ chế thiết tỷ thái kênh thuốc giá tờ cho ca mô ai hi vàng bùa Africa ủa ta tỏ mua kênh thuật giá sĩ kỳ nhớ trào tàu thắt trạng gây một trào chia lũ mường. Ông càn bó chư thắt trạ, đàn xạ cùn, đàn thắt trạ, đàn bắp hề nì, bó lý sát thiết cho ủa lan lụa. Cho các mô ai hy vọng bùa Africa nò do sân lọn tờ xưa vài ra. Ủa tôi dẫn sĩ kỳ trào chọn bùa du thiên bùa tê là sĩ mục ba. Cho các mô nò tôi dẫn sĩ kỳ tàu xài nhớ trào chọn bùa du tờ nịa chí rê trùng. Thế tôi dặn qua trào bùa tôi chống tàu. Qua kê nó chẳng chỉ kê bùa chua giả nhà cân cầu trào cho dung bùa. Phần hậu lử tù chia thế xe thách kịt luồm. Cho cá mô ái hy vọng bùa Africa chẳng do ý giả cá mô ủa mua kê sĩ kỳ nở tây chia một trào tây chia. Thế cú chỉ tôi dặn kỳ nở chia một trào nâng tàu. Sai tàu tìa nẻ dì dê chồng chỉ tôi dặn kỳ tàu cho cá mô nò lòn tờ kê một co một tùa tây chia. Là sĩ do non gây bùa thiết tế khổng phát lý tắp hàn ủa do ủa lòn tờ gây bùa tàu. Chọn bùa ủa mô ca mô ái hì và Africa, dùa mô tù dân dạ mô xử lý trào bà. Ủa bó lia vô trào thông bà tùm bùa tê bón chê tê bà tàng gây. Bùa chỉ nó khâu chỉ hậu đề thiết dùa tuân tân đia là sĩ tua sài. Linh ta do bó tiền dù chọn bùa kỳ tàu cho các mô hài lò nò lợ, dù chủ chỉ cho một tuần nò, chỉ cho chạy bùa một trào lực khó giả tôn trò. Giờ hai tiền cho các mô hài lò chỉ tôi dặn dùa kỳ một trào nâng tàu, ta sĩ bế chỉ nhò dùa nò tên gây bùa ủa dơ, mua cho các mô lì hài lò. Vì dù ua mô lì lì giả trào bế tí nâng tàu. Trước sáng dù các mô cha dùa các mô trào tên lán tràn tàu bế tí nâng thiê, từ mù trâu cho ba lư, trâu ua ngay lá nhớ trà hậu ba lư là xì, nưa ngọt nải xa mộng. Dô ô trâu ta lúc nâng cho xe tàu. Linh đã kế nâng ganh bùa dô chủ ua cỏ xe rơ rong thiên nọ cỏ cú lưu sư, cho xưa ca mô thiên lì dô tùa. Ua kế nọ dô thầu có mù cỏ mù tùa tên bùa ua mua mô lợ, dô chủ dô tê cỏ hú xì chô rào. Chứ sáng dô cho dị nâng tùm bùa ua ngua ua phàm. Yo chuẩn dù tên quân bùa cả hù xì nhá trào thuộc chiến nu, chả trào tùa xưa cam mô nhá trào hồng quà là xì hậu phàm. Thế do tìa có chăm bùa mua mô lợ, yo chủ mù xa lan trào trào cử khó mô chia là xì hữu trá công lòng thiết chân sự bùa vi, chả trào chú xùa kế giới gián tờ có chăm bùa, quân bùa, thiết phàm bùa. Ua cọ bùa thiết bên lăng tí năng mua kế trò xìa lòn tờ cho cam mô ai hi vàm bùa Africa.
2: เป็นสื่อด้านแนวเราสังสารตามหมู่จ้อของป้าเจ้าโจ้เจ้าเก็บปวดชั่วหลอนเดินดูเตะเหี้ยเนาะเจ้าสังจำปาศักยากี้แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองเป็นสื่อด้าผักตูจ้อเคียองค์การตั้งจามหาชนเก๋เป็นสื่อด้าตามหมู่ยีใช้เทียจ้อของป้าเจ้าโจ้เต้าใจเก็บปวดชั่วหลอนเดินเดียะเนาะเจ้าสังจำปาศักนุตีเก่าหยีลู่จ้อลีเท่าหลอนเนาะช้าให้กะสังมอเกต่อใจลอนเดอร์ยะอาลุนไซศูนย์นาราดกรรมการปังสื่นราพักเลขาคณะบริหารงานพักสังทักสภาเจจงสังโดเจ้าเผ่าวัฒนาศิริมาคณะจู่พักสังเท่าแนวเราสังสาดสังยะจันทบุญศรีประเสริฐกรรมการพักสังถ้าฝั่งเฮาหรือดาโจเทียใช้ชัวฉีนั่งสังโดเจ้าจออัวมอฝั่งชัวตัวกงยอดเจ้าลูกกงจงเรานอเยอออาลุนไซสุนนาราชเต้าลอกเฮียเจ้าช่างสื่นเต๋อเก๋เจ้าผู้ลู่ลัวเฮาลื่นเต๋อคณะพัก องค์การปอดชื่อสังยาเท่าลอวัวเตาโมเชียจองจีวัวเฮาลื่นถั่วเคียกะเกนยมใบเดิกผักชื่อเสียงมาเยอะมาตีจงยาลูชัวคณะเหล่าเป้เดิกคณะบริหารงานเป็นสื่อรับผักสมัยที่เก่าอ้อมาตีจงยาลูชัวคณะเหล่าที่จีเดิกคณะบริหารงานผักสังจำปาสักสมัยที่จัวเทียจนน้องเดิกจังจังหรือยาเฉาเจ้ากะจ้าจ้อสมาชิกผักตู้เจ้าสื่อตู้ปังรังเทียเนี่ยจีเป้สั่งเตาเป้าเทียงกะเชียรงจ้อเกหลงตีมัวตู้เจ้าสื่อเงยมูจิคอหักฐานอัวก่อหักฐานมัวเกยะสังชื่อสังยอช่างจ่าเจเจียเตอัวเกนอยสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะจู่พักสังหรือเท่าคณะกรรมการปอชื่อสังเท่าคณะกรรมการตัวชื่อช่างสื่อตู้เตเหียไกสังเตาลอเคียจอช่างสื่อตู้เตเหียยอท้องสังเท่ารู้หยีลีเท่ารอเจ้าของป้าจั่วอัวเจ้าตัวจ้อเจ้าเหล่านอมั่วฉุมเหล่าอีปัวต้นเจ้าเนี่ยอีตื้อเต่ากีบอัวย่อเต่าใจเก๋ป้าลอนเหล่าองค์การเชียดเดาสากลเดเซเฮ็ดจู่ยอดเจ้าเฮาเต๊ชาวลาวเทียเนี่ยอ้อปัวล้านกีบเฉาเจ้าป้าจ้อเจ้าได้ย้ายอดสังจำปาสักตู่จ้อย่อย่อกี้แก้วไข่คำพิทุนตู่ใจย่อย่ออารุณไซสุนนาราดยอดเจ้าลุชิเหานอย่ออารุณไซสุนนาราดเตาเพียยังรู้อัวเจ้าเจ้าย่ากี้แก้วไข่คำพิทุนอัวเตาต้นยีใช้เทียโจของป้าเจ้าเหล่านอเทียย่ากู้จังเตาแหนจีเตียโยมัวโจของป้าจัวเหล่านอเจ้าหมูโจเจ้าโจเนียจีไปสั่งอัวเตาใจเก็บปวดจัวลอนเดอร์ได้ย้ายอดเจ้าเหาสังจงน้องหัวชัวชะดาวรีไปต้อมน้องตาหล่อนอกู้ยอดสอสื่อยอดเจ้าเหาเตชเธอจนจีน้ำหมูไปชี้เจ้าละมุมน้องสอสื่อจากสัง
3: กองภาษาการติไทยเกทยังยัดสังดาจังอุดมใส่กู้เตามอเชตโตโตเกหมูชินชีถาดจ้อโตเกวอลุลูฮาวลือยอดโตเดสังเดียนเบียนยอดโตเกชิจ้อเปาลูเปาวะเกนดากองภาษาการตุ๊กจังสื่อติไทยเกทยังยัดสังดาจังอุดมใส่ดอโตปั๊บไปกองภาษาการตุ๊กจังสื่อสังเดียนเบียนเตชาวเวียดนามกู้เตามัวกาชิจ้อเปาลูเปาวะเกตโตห้องตีเก่าโตลู่จ้วหลีจงนอยอดตรงแต่ตรงเจ้าลูกเฉยชอเฉยตะควมิตรภาพเดาสังอุดมใส่เต้าสังอุดมใส่กู้ย่อเย่อพันโทดวงจันทร์ไซวูดตรวจไทยกรมประชาการตู้จังสื่อเดาสังอุดมใส่ดอโตจงคณะเต้าสังเดียนเบียนตู้จ้อจงนอกู้ย่อเย่อพลจันตวาวูวันเดาตรวจไทยกรมประชาการตู้จังสื่อเดาสังเดียนเบียนดอโตจงคณะเกตัวชินชีชิตาวัวลุลุฮาลือยอดตอนเดอสังอุดมใส่จอกนอกูเตาเพียยังต่อใจอย่าจงยอดตอนเดอกูย่อให้เจ้าเราเกกูสังมิตรภาพเกชิลูชิป้ากองเตวเกดอตอนเดออัตโตอลุเตเฉยกูสิริเกนดองเกจอดซาเจ้าต่อเจนจีเกวัวลุลุฮาลือติดไทยเกทยังยัดสังวัวเกยอดตอนเดอกูย่อให้เจ้าต่อเกมลเบียบเกใจจงยอดเราเฮาชินังเดออัตโตอลุเตเฉยเดอสังเดียนเบียนสังอุดมใส่อุดมใส่สังเดียนเบียนยอดตอนยัวชี้หายเท่าหลอนเดอกูหายกอบเป้าเทปปอดเจ้าต่อฟ้าจงฟ้าอัวจังคั่วขอยงเหยียขอยวนเดอเกวัวลุลุฮาลือเทียเกปวดชั่วยอดเราเฮาชินังยอดตอนได้กู้เต่าถาดเจ้าตอนได้เตตะมังสังสื่อช่วงเมื่อยังยอดตอนเขาเก๋วัวลู่ลู่เขาลือเตตะมังชื่อสี่เขาสีนั่งช่วงเมื่อยังยอดตอนเจ้าเก๋ด้านเสียเก๋จังแต่เก๋โฆษณาเก๋มัวเตของพังยี่เตของจัวของชีจงซาเต๋อมลอยอดตอนได้เมืองยอดตอนได้สังกอดเต่าจงเทียขอนอกู้ยอดเต่าไม่ใช่เต่าเก๋ชี้เจ้าหายเดือก็จังมังเจ้าเราเทช่างสื่อเก๋วัวลู่ลู่เฮาลื่นแต่เก๋มัวนั่งตัวนั่งเก๋ชิ้นเดาชิ้นตัวเก๋ชิ้นกัวยัวเดาหญ้าละมุนแต่เจ้าเก๋วัวแต่อยากเฉาชีจงเฮาชั่ววือยัดตรงแต่กูจังเตาไม่ใช่เตาเตาเก๋ชี้เจ้าเราฟ้าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเทียเหลือขอชั้นเราขอนักกุยอีกขอว่าอย่าเพิ่มเตาเกตีถ่ายเกทยังยัดสังเตาเกวัวลู่ลู่เฮาลือเทียถั่วเชดจอดเตตั้งมั่งช่างสื่อเตแคดียอดรองจัวจิตจินได้อัตโตอัลุเตชัยกูจังเตาเมื่อกาชิจ้าเปาลุเปาวเกชิถาจ้าตอนใดเกชิป้ากองเตวเกดอตโตเกจอจ้าเพศสื่อดอตอนเดวัดโตก็ลุลุเฮาหรือนอเมื่อขอจงเทียนถั่วจ้าเจ้าโตมุนเสื่อได้เกชินดาชิจ้ากองเตมิตรภาพ จ้าต่อฟ้าเฮาลืมแต่สังอุดมใส่สังเดียนเบียนเมื่อไฮลาโมกูย่อเฮาลืมกุมภาษาการติไทยเก๋ทายังยัดสังแต่สังอุดมใส่ยอดรอนได้ป้าป้าตุ้ยจังสื่อสังเดียนเบียนต่อขอชี้เจ้ากองเตะก็ตัวกองเตาต่อเตะเทียเก๋เมื่อเชียเตาต่อเก๋กองเตะว่าลุลุเฮาลืมจีขอเงื่อนไขกับเมื่อขอยงยีเดินตรงดอกต่อเก๋ว่าลุลุเฮาลืมแต่ออต้าว่าเมื่อฟังโฉบว่าเก๋ติไทยเก๋ทายังยัดสังเฮาลุเตะเฉาว่าต่อกับเมื่อลำเบียเก๋ใจจงต่อเฮาชี้นั่งขอนากูใช้อีกขอชี้เจ้าเป่าหรือเป่าไว้เกณฑ์ดอดรองได้เกี่ยวลุลุเฮาลือก่อนอยากจ้วลุชี้เฮาเทียเดือจอเต้ตั้มังช่างสื่อค่ดีนอนเดาอยากว่าชื่อชีจะเฮาชีนั่งก่อจงชีปุ๊กก็สังมัวขอนายเฮาลือมั่วเชี่ยเจ้าก่อแต่เขินดอดรองเก๋กดกาจะนั่งมุนรอเจอเมืองเจอสังเจอเตชาดอดรองเก๋กงเตว่าลุลุเฮาลือติดถ่ายเก๋ทายังยัดสังเฮาชีนั่งยอดรองเดาจงคณะผู้แทนออตโต้กูฮาจังเตาสองด้อมเดาเจ้าลุไว้เก๋กงเตดอตอเกชิจอมอเชตอวลุลุเฮาลือตอตันได้กอตอกงยอตอนได้จังมัวปาช่องปันดงมอหาตอจอวตอตาลุนจาเชียยอตอยะทออูวจอวตอละมนเตเทียยอตอเกวลุลุเฮาลือนอกูยะอิขอจังจังวตอเสียสลาลุนังเราหมดใจปวดตอลุเตลุเชอเจ้าตอเกวลุลุเฮาลือภารกิจยอตอยะทออูทอลอยอตอนได้อนุสาวรีย์ลาวเวียดนามจีเทียบริษัทกริตพงกรุ๊ปสุติอีลังต่อจ้อเนี่ยอีปอลันกี้ตัวหมูป้าต่อจ้อช่างสื่อได้ย่านแต่สังอุดมใส่ยอดรอทั้งตีเจ้ายีลูกจ้อลีจงนอยอดรอแต่ชาให้เฮาลืมแต่สังอุดมใส่กุ้มม่วงบริษัทกริตพงกรุ๊ปสุติอีลังกูต่อจ้อเนี่ยย่ออีปอลันกี้ตัวหมูป้าจ้อต่อจ้อช่างสื่อได้ย่านยอดรอแต่สังอุดมใส่เฉยเจ้อแต่บริษัทนอนรอจงคณะตุ๊ดใจเจ้านอกูย่อเนี่ยเผาจันทลาใส่บุญเฮืองตัวเธอชะให้เฮาลืมได้สังอุดมใส่ติ่งใจมั่วยอดรอหอมเตยมั่วเยื่อบุญของราชยังพรเลขาพักสังมั่วยาคำเพียรยาจ้องว่าตูชิจ้อฉลาลุลุเฮาลืมได้บริษัทฤทธิ์พงกรุตสุติอีลังดอตอจงคณะเทียเจ้ามั่วฟังชัวกงวะเกยอดเราเกยตัวหมูป้าเนี่ยเจ้านอกูย่อเจ้าตัวหมูจอตอหอเกยฉีคอลุนังเกยนอยอตอเนี่ยสิได้สั่งจอว่าเจ้าได้ญาเสาตอเกยเดาจอจ้าเกยจอเนี่ยอดเราทัจจะท้องสังอุดมใสยอชิหันดอยเลยค่ะพักสังกูจังเตาเพียยังจ้าเกยว่าเจ้าจอมบริษัทฤทธิ์พงกรุตสุติอีลังว่าจังเตาใช้จ้าตอเกยจังจังเดินเตาฟังเทียต่อตัวป้าดาวจอจะเกยยั่วเกยจอเนี่ยจอกนอตอนในจีไปสั่งยอต่อเจ้าจอเนี่ยนอเจ้าหมูป้าตอนในจีไปสั่งก่อนเชชีเทียก่อนหมูจอตอนในจีไปสั่ง
2: จำลองหมดชั่วเฉดาลีเป้ตำลองตาหลอนอกู้ยาสอสื่อยอดราหาวเตชาวเทียสอสื่อจะสังหลอดสนอเป็นโยชิหันเดินดูสอต้องจัวกู้ชัวจินดาวละยาลินดาวฝงดูจงเจ้าอีจงลองเฉดาเกาะจนชี้เก็นอการยันชงเทียอดาชีละเกาะเตาเจอลีลุเชษาน้องนอกูอาลีวาดอเจ้าไม่ยาสังช่องเทียเจ้าสังเล่าไปให้สอสื่อหลอดจอเจลินอไปมาลีชินจีดัวยอดเจ้าหรือลุชิหันเฉดาวยอดชง
4: จากีวิทยุสรงเสียงรอคุณผู
5: ้สรงเพียนแต่ละคนล่วงเวียงจัน
4: ยิ้มสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรอดรอกโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
5: ์ขึ้นเรียกรอกบังเมื่อ130กิโลเฮิรต
6: ซ์ดังเล้งมติตรอกกลางเลาะมยอดูลยองอร์แปลนเบียบลูยองอร์ฮิวเบียปลองสมัยเลยยงมาไตแฮมสังรักแพงบอโลจิมลอยจิมคนปือเปียะได้ยามสรวดมือสกีกับมือสรวงเพื่อน13กำมง10ลาวนึมระวายสงาเดวมือกับมือพื้นได้เดืองกมุกายัดกลางเปลอะเดืองโตเดืองต่างกายเลียงกับเปลอะซึมเปละสองมาเปละมารางเลอะยิ้มแนววันพหัสวันที่24 12,000ทำสรวจมือสกีกับบางคนก็กำลังเรจิยอทะเลแต่ส่วนแล้วบางคนก็ยอแล้วเหตุแต่หมกจงรงจุรุนี่โอ้ยจอดอกสันมือก่อนกมูลตุกมูลเลียดจิมมอนจิมแหงยำสรวจมือสกีบางคนก็จียอเกี่ยวเงาะแล้วบางคนก็จียอเหยียงเรียงหน้ากำลังเงาะก็ดอกโอ้ยดอมดอกสันมือหรือเงาะแน่มาเปลี่ยเกลแน่หรือยำกีต่อยอีเวรกายเพียงข่าวกาลองประสุมสนธิสัญญาเล่าด้วยการเกือบหามกลองระเบิดลูกวานครบรอบทิกเปะ ภายใต้หัวข้อยูตูลเลาะคืบหน้ายัตการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างอันโลกีโลจิยภัยคุ้มขู่จากระเบิดลูกหวานยัตสปปลาวเปิ้นเดอันเกียรติมื้อเจ้าภาพยัตดาวางวันที่14จะรอวันที่18กันยา2026กียัตนครหลวงเวียงจันทน์เปิ้นเดปิดจูรพลโฮดเตกองประสุมอย่างเลอะเบลียบูเดอะคณะผู้แทนยอ91ประเทศดกนี้อะ74ประเทศภาคีนรวม17ประเทศสังเกตการรวมองค์การจัดตั้งสากลยิ้มแนวยิ้มภาคส่วนตั้งโล

เอกสารพลโหดเดะกองประสุมเมื่อจำนวน3สบับเมื่อเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2022จร2026ทะแลงการการเมืองนครหลวงเวียงจันทน์บรอมแผนการปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027หา2031ตลอดระยะระยะดำเนินกองประสุมปันดารัฐภาคีนประเทศลงน้ำประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลพร้อมภาคพื้นองค์การจัดตั้งทางสังคมมือเหยาะเกลอดสวิตพร้อมตัวแดนจากสุมสนเบือนเดรับผลกระทบเบือนเดเอร์เนียมเราะสุมสนสติปัญญาพร้อมปรึกษาหาลือยัดหัวคอสำคัญเดกองประสุมดกเสมอสร้างสรรค์เพื่อสามารถเป็นเอกภาพเหยาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายเมื่อการคงค้างยัดดาวิสการแก้ไขยัดลองกองประชุมทบทวนเลาะคืบหน้ายัดเดคงเขตเวียกงานอันสำคัญบูเดมือการขยายจำนวนละทาขีนเดสนธิสัญญาเป็นเดระเบิดละตันละยัดเดการเก็บระเบิดยัดเดการพื้นที่ครุกยูรยัดประเทศลาวโฆษณาศึกษาเลาะเสียงจากรัฐบาลอันสุมสนเบือนได้รับผลกระทบการย่อยเมื่อคนบุบเคาะร้ายบรอมเยาะกะลอดสวิตมาตรการการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างบทรายงานแห่งซาการรมเยาะบรอมการช่วยเหลือยุดตูระดับสากลแผนการปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์หรือ2027จร2031เมื่อแผนการยุทธศาสตร์อันสำคัญยัตติการขยายจำนวนรัฐภาคีนเดสนธิสัญญาบรอมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเล่าด้วยการเกือบห้ามระเบิดลูกวานมากแนวตั้งแต่กันนี้จนรอดรอบเวียนที่ทวนยัดดาคังต่อยอยัดดาปีนำบังแผนการปฏิบัติงานสปับกีเปือนได้กำหนดแผนการเมื่อฮูปธรรมแบบสอดของบรอมการปฏิบัติ43นาเวียกงานซึ่งกวมเอาบรรดาเศร้าคำพร้อมเวียกงานอันสำคัญสนธิสัญญาบุตรเดยัดการระดมทุนจากแรงการนายทุนยัดดาเคียงคู่เยาะพร้อมระดมทุนอันเรื่องจึงพร้อมขาดคะเนไวจากคนยัดนอกพร้อมตัวนี้แผนการปฏิบัติเวียกงานนครหลวงเวียงจันทน์ยัดพร้อมละอันปลอดภัยโอกาสกี่อะเมื่อลอดสวิตยัดเลิกบรอมอันปลอดภัยได้ยงมะปัสสนสำหรับสปปลาวเบือนได้รับผลกระทบลูกวานเมื่อเปเกยเบือนได้สิ้นสุดเปโหดยัดตะปีกีดกนี้ระเบิดละตันละนองซืบต่อสร้างผลกระทบต่อกอนกลางยงมะปัสสนยัดขอบเขตประเทศมากดกเสมอดกนี้การซืบต่อซุ่มกำลังเลาะเพื่อเก็บระเบิดละตันละศึกษาเลาะเสียงจากการจอยผู้มือกลเคาะหายซืบต่อมือเวียกงานเริ่มสิทธิแห่งศาสตร์บรอมมือพื้นฐานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกี่ยัตตกองประสุมผู้แทนเบือนเด่นเน้นเล่าสาประเทศเบือนได้รับผลกระทบเมื่อเปิดสามารถแค่ไข่เบือนมากกว่าดุกนี้อันอาเลาะสมัคีบรอมร่วมเยาะอันแน่นแฟนอันคือยัตตระดับสากลต่อเนื่องการสนับสนุนทางนานพื้นฐานการจอยเทคนิคพร้อมการรวมเยาะยิ้มผักส่วนยัดติการสำคัญสามารถเลาะคืบหน้าจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญายัดต่อยอะดกมือหูปธรรมมากเขื่อนดกนี้สปปลาวจึงเฮียกห้องอันทุกประเทศบรรดาองค์การจัดตั้งสากลผู้อันทึนพร้อมผู้ร่วมงานการมนุษย์สัทธรรมอันเพิ่มทวีสนับสนุนอันการอันบรรดาประเทศพร้อมสุมสนยัดดามิเบือนได้รับผลกระทบมากกว่ามากดกเสมอดวงนี้เบือนได้อันทุกประเทศน้องเบือนได้อันกูดโรมภาคีนกูดอะส่วนรวมยัดสนธิสัญญาเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายมวยจำนวนอันรัฐภาคีนกองประชุมน้องเบือนได้เนิงซะเล่าถึงการกอบส่วนอันสำคัญดกเสมอเดเบอร์กลลอดสวิตเดยงมะประชาชนบรอมทุกนี้มือกลยอกือบุพพลกระทบประสบเลาะยุกยากขอเสนอตองมือ
เยื่อมยัดเดอกรึงยัดเดอการพยายามกูดโรมเดอีเพื่อแต่งอันสนธิสัญญานานมนุษย์อันสนองเลาะต้องการดกสมือพร้อมเคารพสิทธิยัดเดอการยัดมาได้ยงมะประชาชนอันปลอดภัยบุตรเดจากผลกระทบที่อาวุธร้ายแรงดกสมือระยะแต่งกองผสมบรรดาประเทศรัฐภาคีนประเทศเมื่อสังเกตการองค์การจัด

0: ต่างสากลรวมเหยาะองค์การปฏิบัติงานน้องเบือนได้รวมเหยาะการจัดตั้งกิจกรรมยัดกันเวรมากหัวคออันสำคัญยูดตูลยัดการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญารวมตั้งโลดอ่ะ18กิจกรรมยัดตรงนี้อับประเทศลาวประกอบส่วนอ่ะ9กิจกรรมอีกมือมวยพื้นที่ยัดการระยะดำเนินกองประชุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้องเล่าซาเบือนได้ลงนามยัดการแถลงการเบือนได้ประเรียนเจ็ดจำนงเพื่อกู้ยัดเพื่อกู้เป็นภาคีนสนธิสัญญาซึ่งสปป.ลาวอหละพยายามทุกเสมอยัดประธานประกอบกองประชุมเพื่อระดมค้นควายอามากจำนวนประเทศภาคีนเดสนธิสัญญาเพื่อส่งเสริมสนธิสัญญาพร้อมการหลักการมนุษย์สากลท่านทองสวรรค์พรมวิหารอันเนืองสะข้อเลาะจากเดยงมะประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เบือนเดสรงอันประชาชนจดโลกแบบจะแจงคือนำใส่ระเบิดลูกหวานละตันละน้องสามารถเบือนได้รับเลาะทุกยากจากระเบิดอีต้องยุติต้องเกินพร้อมพยายามรวมเยาะเดองค์การสากลสืบต่อพื้นดินผลกระทบต่างโลดถือเก็บบรรดาระเบิดละตันละเก็บอุ่นตั้งโลดถึกทำลายผู้เคาะหายผู้รอดชีวิตเบือนได้รับการจอยตามที่ต้องการพร้อมย้ำอันเนื่องสะพ้นสำเร็จติกองประสุมสุมเทือกี้ประเมินหลังสังเราและฝัดแทกจากการเห็นอันกุญเบือนได้รับเอกสารยัดดามือทุกนี้แต่ต้องสามารถวัดแทกจากการจัดตั้งปฏิบัติดกเสมอยัดเตลองการรัฐบาลสปป.ลาวจะสืบต่อสืบตาสไม้มันสืบร่วมกับบรรดาหุบการงานทุกภาคส่วนเพื่อยุดตุลอันเวียกงานเก็บกู้ระเบิดการย่อยเยาะผู้เคาะหายการโฆษณาการรวมมือสากลอันบรรลุเป้าหมายอันบรรลุเป้าหมายเลอท่านทองสวรรค์พรมวิหารตั้งหน้ากลแดนรัฐบาลบรมยงมะประชาชนลาวประเรียนเลาะกลองเลือเยื่อมย่อจอรอบรรดาผู้แทนทุกภาคส่วนซึ่งกูดโรมบรมอันการรวมมือเสมอดกนี้ประเรียนเลาะเลือกลองเลือเยื่อมต่อองค์การจัดตั้งสหประชาชาติหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาคณะกรรมการเบือนเดปเรียนอันตั้งมนุษย์สัมพันธ์ผู้รอดชีวิตเมื่อเป็นรูปการงานตั้งโลดเบือนเดประกอบส่วนแต่งอันกองประสุมเถื่อกีอะพลเลอะอะพลเลอะเบียดกเสมอ
1: ซึ่งเบื้อนเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมเราดาสนธิสัญญาเราดาซึ่งห้ามละเมิดลูกวานหรือ CMM กายซึ่งกอบเดือที่กะเปะดาตะวางมือที่13จะรอมือที่18กันยานึ่มกะบารบันเสาหกยัดดานครหลวงเวียงจันทน์กีก็เมื่อซึ่งเลอะกลองเลอะระเยิมเด็กกนเหล่าปะตึงซาดกีก็เบื้อนแต่งอันโกญรีดามอนตึมกะมันหาละเมิดซึ่งน้องปลาตึนละซึ่งน้องหักน้องครางแต่งอันกนเหล่าบึบซึ่งทุกกลองทุกระเยิมราบเรือเจนกายรอดดากันนี่จะมือกีซ้อมเซยกองประสุมเราเปิดกายสนธิสัญญาดะซึ่งห้ามละเมิดลูกวานกายซึ่งกอบเดือที่กะเปะซึ่งแต่งเคลื่อนดะมือที่13จะรอมือที่18กันยานึ่มกะบารบันเสาหรอกยัดดานครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดกลองสุดหรือเยื่อม
0: งอรรถไฟลาวจีนเบือนได้รับรางวัลเปิดเราะจองงอรรถไฟลาวจีนเบือนได้อำนวยเราะสะดวกอันการย่องอรเดยงมะประชาชนลาวจีนพร้อมทั้งประกอบส่วนยัตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมการแลกเปลี่ยนด้านรวมมือวัฒนธรรมพร้อมมนุษยธรรมกายเมื่อเส้นงอรที่ขนาดนำระดับสากลเสื่อมต่อยัตภายในและแต่ภายนอกประเทศพร้อมทั้งทรงพลประกอบสู่บรรดาประเทศยัดเล่กันเวรท่านลี่ทรงผู้รับผิดชอบโครงการอาคารสถานที่สัญญาธิกบารกบารสายบอเตนเวียงจันทร์ยัดดาโครงการก่อสร้างอันงอรรถไฟลาวจีนเดกุมบริษัทก่อสร้างทางรถงอรรถไฟลาวจีนตะวางเปรึงลาดยอกีแนวตระกึดยัดการก่อสร้างแมพสถานที่มวย ทิวทัศน์สถานทีกับเมืองกลมเกี่ยวกันบุตรเดการสร้างอาคารสถานทีแต่ละแห่งอันเมื่อสถานทีอัตญกรรมเตราะเบียสมึบรอมเมื่อมอนหรือเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมเดแต่ละท้องถิ่นบริษัทเปิ้นได้ส่งมอบอาคารสถานที่18หม่อนพร้อมด้วยคณะสภาพบอมพร้อมด้วยคุณภาพยัดได้จมือกี้รวมอาสถานีคุณมิงโมยซึ่งเมื่อศูนย์กลางคมมนาคมเดประเทศจีนยัดดาดงอรถไฟลาวจีนสถานทีเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อสถานทีที่นำที่สุดจะเดือภาคต่างประเทศรอมสถานนี้ลวงพระบางซึ่งอาลักษณะวัฒนธรรมตศาสนายัตตาจดสายยัดพร้อมการก่อสร้างกระเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างทันสมัยยัตตาคงเขตอาคารสถานีงอรลดเพื่อพร้อมคนขวาแบงเป๋าขึ้นเองดุกนี่มือพูดทำอิดยัดเอระจังเทคนิคโครงการสร้างอินโทรหูปทรงที่อาขนาดนำนานเทคนิคการก่อสร้างลายนานลายรายการเมื่ออาคารโครงสร้างหูปทรงพัฒนาตัวหนังสือจีนบรอมส่วนภาษาออกแบบเบื้อนได้ผสมประสานสัญลักษณ์วัฒนธรรมมากรูปแบบซึ่งเมื่อเทคนิคติดปองเอี่ยมแบบจีนดามงมังกรบรอมยกลังคาอาคารประจําเดลาวบรอมตุดสอองแห่งชีวิตกุฏยัตตาการประกอบการแบบออกแบบตกแต่งอาคารสถานีออกแบบดกนี้เบื้อนได้สร้างอาคารสถานีผู้โดยสารเมื่อผู้ผสมประสานวัฒนธรรมท้องถิ่นบรอมศิลปะวัฒนธรรมบรรดาเผ่าแต่การท่องเที่ยวอะซึ่งสมัยดกสรมือการก่อสร้างสถานีอันเมื่ออาคารสำคัญบรอมปองเยี่ยมดาวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
2: ดูรายเรียงตามนี้ขู่วะ
3: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
2: ก็เดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำเด็กกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อประอาจง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาติกุดดาลองเกินอีอำเล่าจะเมื่อก่อนแง่กลนำกลเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าเบื่อโลด
3: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเกือยยัดลึงเยาะก่อนแง่น้ำนี
2: ่เมื่อเดอันเมื่อยาพญาติสมาปาดง่ายปกอำเบือนสนึมก้อยจีแตงอันหานเดือน
3: โอ้คือไรแรงน้ำนี่คือวะ
2: บ่ไรแรงรถมันหานเดือนโอ้ที่นี่เด้งกี่บ่รวะ
3: โคยเดจีเนืองแนวเมื่อตาดียาสมาปาดง่ายปก
2: โยกีเด้งเดือนอ่านน้องคือพิมพ์โอ้ยเมื่อก้อยจีอ่ะจะเป้แนวสำคัญเมื่อนจีแตงอันสมาวารจู่กำปงจู่ล่อจู่ลำอันเยยรนาดีหัวบ้าวยอกกวดล่อดาทุกสลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งโผล่ยอดายอเวทยามาดี
3: ห้ามห้ามปาดงาดีอาเปรเอไรแรงเลื่องเงาะอือเต็ง
2: ดาลงพญาสมาปาดงาปกราแรงประเวยดีตรกดอันเมื่อสมาวารจูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุมอเลเล่กุ้งเดและน้ำเมื่อแข็งเลยดารอเลยจะเมื่อยิงเดสูนเข้าทานการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: ดาหนึ่ม2026เล่าอีเบือนเดลงทึนเป็นซึมทัวเรียนมากจำนวนยัตการประยุรทึนเดลาวบรอมต่างประเทศกับกลุ่มทัวลาวอาสมาชิกลอยกว่าส่วนอาส่วนเป็นซึมทัวเรียน15แขวงจดประเทศบรอมดกนี้ส่วนทัวเรียนยัดดักคะแนนธุรกิจทัวเรียนลาวสามารถเก็บเกี่ยวเบื้อนผลผลิตเพิ่มเขื่อนจากปลีจากหนึ่มกลาดยอบรอมสมาชิกเมก็เบื้อนเดสจ่อยเยาะจ่ายสินค้ากูดยัดดาตลาดเพิ่มเขื่อนการผลิตทัวเรียนเมื่อต้องคำนึงถึงมาตรฐาน พร้อมข้อกำหนดเตะตลาดการเป็นซึมควรแปลียงการพัฒนาอันสามารถกวดแยงสอบส่วนแรงที่มารักษาคุณภาพพร้อมกุมพลผลิตอันเบื่อนตอบสนองต่อย่ออันอามาตรฐานต่อย่ออันอามาตรฐานยัดเพริงกียัดดาสวนทั่วเลียนไบโอฟาร์มเมืองวังเวียงแฝงเวียงจันทร์ขนาดแห่งธุรกิจทั่วเลียนลาวสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวเบิ่นได้จัดฝึกอบรมยัดไตหัวคอการบริหารจัดการพร้อมแผนการผลิตทั่วเลียนอันอ่ะคุณภาพเพื่อจำหน่ายยัดเติร์ต่างประเทศส่งไปเรียนด้านนอกประเทศอ่ะทานอาทานวันเถียงพมมะสุลินรองหัวหน้ากรมป่าไม้รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมพร้อมสิ่งแวดล้อมทานคำอวนคำภูแก้วห้องประธานสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวทานผู้ใสเทพพวงเลขาที่การแผนกการค้ารวมอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะสมาชิกเป็นซึมทั่วเลียนจากแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไสแขวงจำปาสักพร้อมแขวงอัตตปือกุดโรการจัดตั้งฝึกอบรมคังกีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเลาะหนึ่งทัศนะพร้อมประสบการณ์อันกลเยาะเป็นซึมทั่วเลียนย่อเลาะย่อจองวิธีการเป็นซึมตกเสมอพร้อมพัฒนาทั่วเลียนอันเกอคุณภาพสามารถตอบสนองประเลียนดัดตลาดยัดดาต่างประเทศยัดพิธีกีทานเอราวัณลาดปากดีหัวหน้าแขนงพร้อมหัวหน้าธุรกิจหัวหน้าทั่วเลียนลาวเมื่อประธานบริษัทเอลิวันโตเดินฟอร์ดเบือนเดลาซาการฝึกอบรมครั้งกี่จัดเคลื่อนมึกเดือที่2ภายใต้หัวขอการกำหนดบริการจัดการส่วนมากทั่วเลียนส่วนทั่วเลียนพร้อมทั่วเลียนผลิตอันนำจงอ่ะคุณภาพอันจำหน่ายยัดเติบภายในพร้อมส่งประเลียนดาต่างประเทศฝึกอบรมครั้งกี่มือกูดโรมน้องหมอกเหล่าอันเบือนเดเรียนนานการทฤษฎีน้องละเบือนเดเดทีมงานวิชาการจากภายในพร้อมต่างประเทศย่อส่งย่อปฏิบัติตกเสมอย่อเป็นซึมเดเพื่อแต่งอันร่มเยาะความสมัครีเลาะสมัครีอันคือนักแน่นกว่าลองกันนี้อ่ะธุรกิจส่วนทั่วเลียนยัดดาลาวบรอมตรงนี้น้องเบือนเดเปิดโอกาสอันบรรดาประเทศประกอบการส่วนทั่วเลียนเบือนเดอ่ะโอกาสเรียนหนึ่งบรอมเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันบรอมกำหนดอันสำคัญอุ่นอันวิชาการภาครัฐหรือภาคแผนกมาตรการพร้อมการยืนยันอันหนึ่งกระทรวงกสิกรรมพร้อมสิ่งแวดล้อมวิชาการจากแขนงการธุรกิจทั่วเลียนลาวพร้อมวิชาการจากการบริษัทโซจำกัดย่ออันหนึ่งซะสาธิตตัวจริงดกเสมออันคือหนึ่งแก่เมื่อการเป็นซึมทั่วเลียนจดประเทศซึ่งเป้าหมายเพื่อการสร้างทั่วเลียนอันคุณภาพเลิศก็เมื่อทั่วเลียนลำดกเสมอสะอาดเบลียปลอดภัยจัดย่อดการสร้างรายรับอันเรื่องจึงอันแก่ผู้ประกอบการการจัดฝึกอบรมคังกีเมื่อฝึกอบรม1กิจกรรมอันจอยยกระดับเลาะ1บรอมทัศนะตังกบาลปลาการเป็นซึมทั่วเลียนอันก็สามารถเปลี่ยนจากการผลิตแมพทั่วไปย่อเมื่อการผลิตแมพแผนการและมั่นคงรอดตลาดพร้อมทั้งสร้างโอกาสอันสาวกสิกรกลยอกออกแห่งงานมาตรการเพิ่มผลผลิตการตลาดสร้างระบบการผลิตอันเร่งจึงลุดตุดทึนลายหับบรอมขยายอันเกิดนำยงทั่วเลียนยอดตลาดกลวงตลาดบรอมยัดต่างประเทศซึ่งเมื่อพื้นฐานสำคัญยัดการยกระดับทั่วเลียนเดสปปลาวอันเกิดอามูลค่าบรอมสามารถแข่งขันยัดตลาดอันก็เรื่องจริงโอกาสกี้มุกุดโรมน้องเล่าอันแลกเปลี่ยนตระเปลี่ยนบทเรียนด้านการบริการอันก็ครอบคุมต้นเป็นซึมอันอาผลผลิตวางแผนการเราะแห่งงานการเราะฟุ้นวัสดุพร้อมการจำหน่ายติดไกลประเรียนต่างประเทศอันอาคุณภาพการต้นถึงผลผลิตพร้อมรายรับอันแก่อากรสามารถวิเคราะห์ผลผลิตพร้อมวางแผนอันก็โฮด อันคือทันฤดูกาลต่อยอดอันคือเบือน
4: แย่งโทรทัศน์ออนไลน์กับลาวทีวีแย่งเบือนจิมบอนยืมเวลาวันปอกดติดตั้งแอปลาวทีวีพร้อมกับอุปกรณ์เดปอลาวทีวีน้องย่องเบือนยืมอุปกรณ์กับมือถือสมาร์ททีวีแอนดรอยด์บล็อกหรือเลือกแย่งลวงเว็บไซต์ลาวทีวีติดตั้งสบายง่ายแย่งก็ง่ายหรือน้ำตัวตีปอปุตติแย่งเบือนซองโทรภาพปลอดๆตาระยะอีเซยองอันนี้จุหนึ่งก็อ้วนโทรฮบเบอร์109เปอร์ปิดกระมูลโทรยอมานดาเพศเตะยูนิเทลลาว
0: ระยะกี่กับมือระยะเรียงปันมาอาเสืองคืออาเสืองฮันราดุกนี้เราอันก่อนกระมูลตุกระมูลและจิมมอนจิมแหงอันประเนิงอูนอันเสืองกระหันแล้วกับอันยอมานปิดอือดารมลอยเราะตอมอันเดรมลอยเราะตอมกะมาเดซอกมากะกะจิติเตตรงนี้อันคือหานแล้วกะอันยอมมานดมกมานอันเลอะเดกะตรงนี้อันแปลแยงลอลําเตแปลแยงสุขภาพเตแนวมือจะเลอะจะเบลียแปลแยงลอลําเตพัฒนาก่อนกลางเดก่อนกรุงเดตรงมือจะเลอะจะเบลียพัฒนาแปลแยงลอลําหรือแปลแยงกรุงกลางพัฒนาอันเลอะอันเบลียก่อนกมุนตุกมูลจิมมอนจิมแหงเวรียงได้เวลารายการก็เลยจะโลจอแล้วตรงนี้คำลาคุณจัดรายการก็จะครอสำราดบอโลจิมลอยจิมกลมือเมไก่ปือเบียอเดซ้ำไม่เลย

0: ลาว
1: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์ขับไส้ประสาทสนยางสุดใหญ่เติมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
0: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์ขับไส้ประสาทสนยางสุดใจเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: บริสุทธิ์ต่อซาดหับใส่ประสสนอย่างสุดใจเสริมขยายทัดแท้มูลเสื้อปฏิวัติสำเร็จทุกนาทีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงตอนหับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประสสนลาวประจำวันพหัสวันที่24เดือนกันยาปี2026ซึ่งก็กงกับมือขึ้น13คำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569และเส้นเก่าเส้นเคยกับรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวภาคนี้ก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมค้นคว้าตำแหน่งวิสาการครูขั้นห้องศาสตราจารย์กองพลที่4เปิดการเฮียนการสอนก่อสร้างใน10ทหารหาบสุทธิ15และก่อสร้างเล็งรัดบรรซานำพาขั้นหมวดกองห้อยสุทธิ3ประจำสุขเฮียนปี2026หาปี2027กองบรรษาการทหารเมืองเวียงคำเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมส่องแสงเวียงงานหอบด้านประจำไตรมาส3ปี2026กองพลที่1เปิดอบรมเวียงงานเทคนิคการทหารระยะสั้นประจำปี2026และต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถัดจากข่าวเสริมฐานฟังบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงคุณภาพเวียงงานสิสอนของครูอาจารย์อยู่โรงเรียนการทหารท้องถิ่นทหารแขวงหลวงน้ำพาต่อไปแมนและละเอียดกองประชุมค้นคว้าตำแหน่งวิชาการครูขันห้องศาสตราจารย์ได้จัดขึ้นในวันที่16กันยา2026นี้การค้นคว้าปัญหาที่ต้องอิงใส่บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้เพื่อจะตั้งพันขยายดำรัดว่าด้วยตำแหน่งวิชาการครูอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงและระดับต่ำกว่าในกองทัพทางนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินโยบายของภาครัฐก็คือแจ้งการของกระทรวงป้องกันประเทศและดำรัดของรัฐบาลต่อการยกระดับภาระบทบาทของครูอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการขั้นต่างๆให้ปรากฏผลเป็นจริงและเพื่อแนะไซสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือภายในกองทัพให้เท่าเทียมกับภาคพื้นและสากล
1: วันที่15กันยาปี2026อยู่ศูนย์ฝึกอบรมกองพลที่4ได้จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนก่อสร้างใน10ทหาร5ชุดที่15ระบบ1ปีและก่อสร้างเล็งรัดบรรซานำพา

0: หมวดกองห้อยสุดที่3ระบบ10เดือนประจำทรงเฮียน2026-2027โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาใจเพชรวงแสนสมกรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าการเมืองกองพลที่4มีคณะพักคณะบัญชากองพลคณะห้ององค์การ4ห้องแผนกการที่เกี่ยวข้องมีคณะพักคณะบัญชาศูนย์ฝึกครูอาจารย์และนักเรียนใน10นักเรียนก่อสร้างเร่งรัดบัญชานำพาเข้าร่วมในพิธีสหายห้อยเอกสมฤทธิ์คำมิงสวัสดิ์ห้องหัวหน้าการทหารศูนย์ฝึกอบรมกองพลที่4ได้ขึ้นผ่านแผนการก่อสร้างใน10ทหารหาบสุดที่15ระบบ1ปีและผ่านแผนการก่อสร้างเร่งรัดบัญชานำพาขันหมวดกองห้อยสุดที่3ระบบ10เดือนประจำทรงเฮียน2026-2027ของศูนย์ฝึกอบรมกองพลที่4ในนี้สำหรับนักเรียนใน10จะจัดตั้งเฮียนเกี่ยวกับหมวดความรู้ทั่วไปหมวดความรู้วิชาเฉพาะกีฬากายกรรมเวียกงานการเมืองเวียกงานเสนาธิการบรรดาเหล่าวิชาเฉพาะศิลปยุทธทหารหาบปืนใหญ่แบกหาบยุทธวิธีทหารหาบสำหรับนักเรียนก่อสร้างเร่งรัดบัญชานำพาขันหมวดกองห้อยจะได้เรียนเกี่ยวกับภาควิชาเฉพาะทั่วไปภาคการเมืองเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองเวียกงานก่อสร้างภาคทานภาคการทหารระเบียบงดงามกีฬากายกรรมแผนที่คุ้มครองทัพวิชาเสนาศิลปยุทธวิธีทหารหาบโอกาสดังกล่าวสหายพลจัตวาใจเพชรวงแสนสมได้อบรมหลายปัญหาสำคัญและเฮี้ยงห้องให้คณะซี่นำแต่ละคันครูอาจารย์แต่ละภาควิชายกสูงหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่ายกสูงความเป็นเจ้าการในการซี่น้ำอย่างจริงจังเอาใจใส่ซิดสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักสูตรที่กำหนดไว้เพิ่มทวีความสามัคคีภายในหมู่คณะครูอาจารย์กับนักเรียนนักเรียนกับประชาชนอ้อมข้างศึกษาอุปโภคให้เขาเจ้ามีความอดทนผ่านพาต่ออุปสรรคและสภาพอากาศภูมิประเทศเพื่อพร้อมกันข้ามผ่านบรรลุให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่คันถึงกำหนดไว้
1: วันที่17กันยา2026กองบรรณาการทหารเมืองเวียงคำได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประสุมส่องแสงเวียกงานหอบด้านประจำไตรมาส3ปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาทองล้าสยะวงศากรรมการพักแขวงหัวหน้าการทหารกองบรรณาการทหารแขวงลพบางมีคณะพักคณะบรรณากองบรรณาการทหารเมืองเวียงคำกองบรรณาการทหารเมืองน้ำบากกองบรรณาการทหารเมืองง้อยกองห้อย10และกองห้อย201เข้าร่วมในเวลากองประสุมต่างนาบรรดาหัวหน่วยกรมกองได้ผัดเปลี่ยนกันส่องแสงรายงานเวียกงานการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติโดยปิ่นอ้อม4นาทีใหญ่26แผนงานที่คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกสรุปตีราคาด้านดีพร้อมทั้งกำหนดวิธีแก้ไขในต่อหน้าตอบต้านทุกปรากฏการณ์ย่อท้อที่จะเกิดขึ้นในสังคมไปพร้อมกับการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเฮ็ดให้นายและพลทหารกำได้แนวทางนโยบายของพรรคปฏิบัติมติคำสั่งเคารพกฎระเบียบและรัฐปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพได้อย่างเข้มงวดห่าวหันต่อนาทีการเมืองและประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการด้านต่างๆภายในกรมกองมีผลสำเร็จหลายด้านนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกำลังหันหลงสู่หักฐานการเมืองปฏิบัติตามซีเนื้อในซีคาดไม้ติดพันเวียกงานพัฒนาชนบทการสร้างบ้านป้อมมันกลุ่มบ้านสู่หบติดเลียนจัดตั้งอบรมฮัดแอบปรับปรุงระเบียบแบบแผนฝึกฝนกำลังแห้งกายของนายและพลทหารอย่างเป็นปกติโดยรวมเฮ็ดให้ขอบเขตรับผิดชอบมีความสงบเรียบร้อยพร้อมกันนี้ยังได้นำพาเฮ็ดเวียกงานพระธิการสุ่มใส่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และสุ่มใส่ซอกแรงไร้หับด้วยวิธีการต่างๆซึ่งผ่านมาสามารถรับประกันแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบนับมือดีขึ้นเป็นเก้าโอกาสนี้สหายพลจัตวาทองล้าสยะวงศาได้มีคำเห็นโอ้ล้มให้ทีซี่น้ำลายปัญหาที่สำคัญพร้อมทั้งเฮกห้องให้คณะพักคณะบัญชาในบรรดากลุ่มกองสืบต่อศึกษาอบรมเวียกงานการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้พนักงานหนักหบมีความเสื่อมมั่นต่อการนำพาของพรรคยกสูงสติเคารพกฎหมายของรัฐปฏิบัติมติคำสั่งระเบียบวินัยของกองทัพให้เข้มงวดพร้อมกันนี้ให้เอาใจใส่ปั๊บปุ๋งก่อสร้างกำลังให้มีความเข้มแข็งหอบด้านปกปักรักษาพาหนะเทคนิคอาวุธยุทโธปกรณ์หับประกันให้แก่การเตรียมพร้อมสู่หบพร้อมกันจัดตั้งเพิ่มพูนผลิตผลปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามที่ซีปลูกซีเลี้ยงเพื่อหับประกันแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบให้นับมือดีขึ้นตามทิศน้ำเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
0: ในวันที่14กันยาปี2026กองพลที่1ได้จัดพิธีเปิดอบรมเวียกงานเทคนิคระยะสั้นประจำปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาคำสาวลินทกุลแก้วหัวหน้าการทหารกองพลที่1มีบรรดาองค์การ5ห้องแผนกการและนักฝึกอบรมเข้าร่วมสหายพันโทอูนคำสิงห์มณีห้องหัวหน้าห้องเทคนิคได้ขึ้นผ่านข้อตกลงอนุมัติเปิดอบรมเวียกงานเทคนิคการทหารระยะสั้นกองพลที่1ประจำปี2026จากนั้นสหายพันโทคำเพชรดวงจันทร์หัวหน้าแผนกแผนการเทคนิคได้ผ่านแผนการอบรมเวียกงานเทคนิค ื่อให้นักฝึกอบรมเข้าใจเสื่อมซึมเกี่ยวกับเรื่องงานรับประกันเทคนิคกำได้บทบาทความหมายความสำคัญเป็นพื้นฐานให้แก่กรมกองและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนยกระดับความรู้ความสามารถให้พนักงานนักหบวิชาเฉพาะเทคนิคเข้าใจบรรดาเนื้อในทฤษฎีประสานสมทบกับการปฏิบัติตัวจริงในกรมกองให้มีความสำนีสำนานและสอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของกรมกองให้เป็นระบบต่อเนื่องและถือกับหลักการเป็นการทบทวนคืนปัญหาบุตรเฮียนข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆที่ได้เฮียนมาเป็นการปรับปรุงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเทคนิคอยู่บรรดากรมกองให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าในนั้นจะได้อบรมเวียกงานเสนาเทคนิคเวียกงานคุ้มครองรถเวียกงานส่งแปลงรถโอโต้เวียกงานคุ้มครองอาวุธกระสุนเวียกงานเทคนิคเหล่าหบเวียกงานมาตรฐานวัดแทกคุณภาพการอบรมฮัดแอบจะได้ดำเนินเป็นเวลา5วันจึงจะสำเร็จในพิธีสหายประธานได้โอลมพร้อมทั้งกล่าวเปิดพิธีการอบรมฮัดแอบในครั้งนี้แม้นการอบรมตามแผนการเป็นปกติเพื่อสืบต่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งนักแน่นเกี่ยมพ้องเวียกงานรับประกันความสำนิสำนานในวิชาเฉพาะของตนสืบต่อบุกบืนเป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลสำเร็จสืบต่อปฏิบัติตาม4หน้าที่ใหญ่26แผนงานเพิ่มทวีเปิดกว้างการอบรมเวียกงานเทคนิคให้สูงและมีคุณภาพตั้งหน้าค้นคว้ากำแน่นทฤษฎีหลักการเพื่อหมุนไส้เขาในหน้าที่เวียกงานตัวจริงและให้สำเร็จหน้าที่ตามการมอบหมาย
1: วันที่16กันยา2026นี้อยู่เดินกะลาลดกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีได้จัดพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างกะลาลดของกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีระหว่างกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีเจ้าของโครงการกับบริษัทกูดเจริญการสร้างจำกัดโดยการเข้าร่วมของสหายพลจตวาบุญย้องดวงดีคณะประจำภาคแขวงหัวหน้ากะทหารกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีมีสหายมโนภาพคำอ่อนผู้อำนวยการบริษัทกูดเจริญการสร้างจำกัดมีคณะพักคณะบรรณากองบรรณาการแผนการที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดพนักงานบริษัทเข้าร่วมสหายห้อยเอกทองวันคำสูยางห้องแผนกก่อสร้างห้องพระธิการกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีได้ผ่านผลสำเร็จของการก่อสร้างกะลาลดซึ่งโครงการดังกล่าวมีขนาดกว้าง6เมตรยาว110เมตรเฮ็ดด้วยโครงเหล็กมุงด้วยอลูซิงปูพื้นด้วยหินเพื่อสะดวกสบายในการจัดสรรบ่อนจอดรถของคณะพักคณะบรรณาพนักงานหนักหบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามซึ่งกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีเป็นเจ้าของโครงการมอบให้บริษัทกูดเจริญการสร้างจำกัดเริ่มการก่อสร้างแต่เดือนพฤษภาคม5เดือนสิงหาคมปี2026สำเร็จพร้อมทั้งได้รับการกวดกาและยั่งยืนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากมอบหับโครงการแล้วจะหับประกันให้1ปีมาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้างสำเร็จห้อยส่วนห้อยรวมมูลค่าในการก่อสร้างทั้งหมด445ล้านกว่ากีบโดยแมนทุนจากการสร้างไล่หับของกองบรรณาการแขวงจำนวน345ล้านกว่ากีบและทุนของแขวงสิงห์บุรีสมทบซวยจำนวน100ล้านกีบจากนั้นสหายมโนภาพคำอ่อนผู้อำนวยการบริษัทกูดเจริญการสร้างจำกัดได้กล่าวมอบกะลาลดให้กับกองบรรณาการทหารแขวงสิงห์บุรีและกล่าวรับโดยสหายพลจตวาบุญพบวิไลศักดิ์หัวหน้าการเมืองกองบรรณาการทหารแขวงพร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบใจต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การร่วมมือที่จริงใจเฮ็ดให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวสำเร็จตามคาดหมาย
0: วันที่16กันยาปี2026กองพันใหญ่703ได้จัดตั้งเปิดกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และที่ทั้งแผนการประจำปี2026ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกเพ็งคำสุขคุณศักดาคณะพักกองบรรณาการทหารอากาศเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่703มีคณะพักคณะบรรณากองพันใหญ่แผนการแขนงการกองพันกองห้อยเอกราชพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้สหายพันโทพงษ์ลำไพพันธวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่703ได้ขึ้นผ่านบทสรุปเรื่องงานก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026โดยยกให้เห็นผลงานหลายด้านที่พ้นเด่นเป็นต้นแม่นการเอาใจใส่เรื่องงานศึกษาอบรมการเมืองนภาแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของพรรคกฎหมายของรัฐเพื่อเห็นให้พนักงานสมาชิกพรรคมีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติห้าวหันต่อเวียกงานวีซ่าเฉพาะเทคนิคการบินของตนนอกนี้คณะพรรคได้เอาใจใส่สุกยู่ขบวนการต่างๆที่พันกับการก่อสร้างกองสามปอดและการก่อสร้างกลุ่มกองวัฒนธรรมนักหบวัฒนธรรมยังเป็นขบวนกว้างขวางด้านเวียกงานก่อสร้างพรรคได้ปฏิบัติตามหลักการสามทิศน้ำของพรรคทั่วกองพันใหญ่703มีหนึ่งองค์คณะพรรคสามคณะพรรคหักฐาน5หน่วยพักแผนการ4หน่วยพักเอกราช และ7หน่วยพักขึ้นกับคณะพักฮากทานมีสมาชิกพักทั้งหมด388สหายหญิง66สหายสมาชิกพักสำรอง18สหายหญิง6สหายใน1ปีผ่านมาสามารถขยายมหาชนก้าวหน้าเข้าเป็นสมาชิกพักได้จำนวน22สหายหญิง6สหายผ่านการติดตามกวดกาตีราคาคืนบรรดาหน่วยพักขึ้นกับองค์คณะพักกองพันใหญ่703ประจำปี2025ในการประเมินตามหาเนื้อในก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสามารถสั่งรวมและห้ำห้องเป็นหน่วยพักประเภทแข่ง16หน่วยเท่ากับห้อยส่วนห้อยสมาชิกพักแข่งจำนวน339สหายหญิง57สหายเท่ากับ87ส่วนห้อยกลางเซาสหายหญิง8สหายเท่ากับ 5.5 ส่วนห้อยบ่ได้แบ่งประเภท29สหายหญิง1สหายล้อถ่าบํานาญและเจ็บปินปัวยาวนานเท่ากับ 7.4 ส่วนห้อยเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าสมาชิกพักแข่งเพิ่มขึ้นและผ่านที่ทางแผนการในต่อหน้าตื่มอีกพร้อมเดียวกันนี้ได้จัดพิธีมอบหับใบยั่งยืนหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025ให้บรรดาหน่วยพักอยู่ภายในกรมกองที่ได้หับใบยั่งยืนกรมกองปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นจำนวน16หน่วยพักโดยเป็นเกียรติมอบของสหายพันเอกเพ็งคำสุขคุณศักดาในตอนท้ายสหายประธานยังได้กล่าวคำย่องโยชมเสยต่อผลงานที่ย่านมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ให้คำโอวาทตักเตือนต่อปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: ในอาทิตย์ผ่านมาอยู่กองบรรษาการทหารแขวงบริคำไซได้จัดกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนเวียดงานอัยการทั่วทหารแขวงบริคำไซโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกรัศมีขันอาซาห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การอัยการทหารขั้นสูงโดยมีคณะพักคณะบรรษาคณะพิสอบต่างหน้าจากองค์การหกห้องภายในการอ้อมค้างและแขกถือเสิร์นเข่าห่วมสหายพันโทวิไลพรลาศีนาห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองบรรษาการทหารแขวงบริคำไซผู้ซีนำเวกงานยุติธรรมได้ผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวกงานอัยการระยะ5ปีผ่านมาบทสรุปได้ยกให้เห็นถึงผลงานไซสนะขอสะดวกและขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและการดำเนินคดีอาญาในของเขตหับผิดชอบในระยะ5ปีผ่านมาองค์การอัยการทหารแขวงได้เอาใจใส่นำพาซี่นำการดำเนินคดีอาญาให้มีความถูกต้องเข้มงวดและยุติธรรมตามขบวนการยุติธรรมได้ค้นคว้าสืบสวนสอบสวนและแก้ไขคดีอาญาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพรับประกันบ่ให้เกิดมีการฟ้องห้องผิดคนบ่ให้มีคดีตกค้างนอกจากนี้ยังได้เอาใจใส่ติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่และการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลเพื่อรับประกันให้ระเบียบกฎหมายถูกต้องและเข้มงวดพร้อมนั้นกองประชุมยังได้ผ่านทิศทางแผนการระยะ5ปีต่อหน้าโดยได้กำหนดบรรดาคาดหมายที่สำคัญเป็นต้นแมนสืบต่อยกสูงหอบด้านเวียกงานอัยการสวมใส่ปรับปรุงกลไกการสืบสวนสอบสวนและกวดกาคดีอาญาให้มีความว่องไวโปร่งใสยุติธรรมและเด็ดขาดเพิ่มพูนความรู้ความสามารถคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและของเจ้าหน้าที่อัยการทหารพร้อมทั้งเพิ่มทวีการประสานสมทบกับบรรดาห้องการภาคการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆเฮ็ดให้กรมกองมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความเข้มแข็งกองประชุมยังได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนจากภาคส่วนอ้อมข้างเพื่อเฮ็ดให้เห็นแจ้งถึงความสำคัญในการหันเอากฎหมายเข้าในการคุ้มครองนำพาในตอนท้ายสหายประธานได้ให้เกียรติโอลมพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะพักคณะบรรษาและเจ้าหน้าที่อัยการทหารจงเอาใจใส่อย่างรอบด้านในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและกวดกาคดีอาญาให้มีความยุติธรรมโปร่งใสและเด็ดขาดเพื่อสร้างบาดก้าวขยายตัวให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติทิศทางแผนการใน5ปีต่อหน้าและให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
0: วันที่9หาวันที่10กันยาปี2026นี้อยู่สโมสรกองพันใหญ่402กองพันที่4ได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศและย่องยอผลงานระยะ5ปีปี2019หาปี2024โดยการเป็นประธานของสหายพันโทสมสมัยศรีดาวันกรรมการคณะพรรคกองพลหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่402มีสายพันเอกดาวอนสุขประเสริฐกรรมการคณะพักกองพลหัวหน้าการทหารกองพันใหญ่402มีคณะพักคณะบัญชากองพันใหญ่แผนกการแขนงการกองพันน้อยกองห้อยเอกราชพร้อมด้วยพนักงานรักแรงเข้าห่วมในกองประชุมบรรดาสหายในคณะพักคณะบัญชากองพันใหญ่ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่เอกสารสำคัญของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งรวมมี มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคคำสั่งของเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวข้อกำหนดว่าด้วยเวียกงานแข่งขันย่องโยในกองทัพประชาชนลาวและข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันย่องโยในกองทัพประชาชนลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ปี2026หาปี2030กฎระเบียบของพรรคสมัยที่12มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมติตกลงว่าด้วยการรับรองเอาคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6และบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6โอกาสเดียวกันสหายพันโทเกียงคำเกียรติสมพงษ์กรรมการคณะพรรคกองพันใหญ่ห้องหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่402ได้ขึ้นพานรัฐดำรัสของประธานประเทศว่าด้วยการประดับเหรียญไซแห่งงานและดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการย่องโยให้พนักงานนักหบทั่วกองพลผู้ที่มีผลงานดีเด่นเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบตลอดระยะ5ปีปี2019หาปี2024ในนี้ได้มอบเหรียญไซแห่งงานสั้น2จำนวน6สหายสั้น3จำนวน14สหายเหรียญกาแห่งงาน64สหายใบย่องย้อนรัฐบาล40สหายอย่างสมเกียรติท้ายพิธีสหายพันโทสมสมัยศรีดาวันกรรมการคณะพรรคกองพลหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่402ได้มีคำเห็นโอ้ล้มต่อกองประชุมก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องย้อนสมเสยต่อกับผลงานที่ญาติมาได้และมีคำเห็นบางปัญหาสำคัญให้พร้อมกันยกสูงเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นก๊กสอดห้อยเขาในทุกโครงเขตเวียกงานที่พันกับการเสื่อมซึมกำเน่นเนื้อในสำคัญต่างเพื่อให้ในบรรดามติที่ได้เผยเพได้ทำการผันขยายเข้าสู่ล่วงเลือกยังมีจุดสุ่มและมีผลสำเร็จยังจบงามมีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติตามมติคำสั่งของคันเทิงเว้ารวมเว้าเฉพาะแมนมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7องค์คณะพรรคกองพลที่4ให้ได้ผลสำเร็จยังมีประสิทธิภาพสูงติดพันกับการก่อสร้างกลมกองปลอดใสปลอดภัยปลอดคดีหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นกลมกองวัฒนธรรมนักหบวัฒนธรรมพร้อมการรักษามูลเสื้อผลงานที่ย่านมาได้ทั้งผันขยายให้เกิดดอกออกผลเป็น99
1: คณะนิทานกำลังหิงเกียรติดตามรับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปส่วนทานติดตามรับฟังบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงคุณภาพเวียกงานศิษย์สอนของครูอาจารย์อยู่โรงเรียนกระทหารท้องถิ่นทหารแขวงลุงน้ำท้าท่านผู้ฟังเพื่อตอบสนองกับความหิ้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ในการพัฒนากองทัพให้กลายเป็นกองทัพปฏิวัติมีระเบียบแบบแผนและทันสมัยนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คนคั่วและยกสูงคุณภาพวิชาศิษย์สอนของครูอาจารย์อยู่โรงเรียนกระทหารท้องถิ่นทหารแขวงหลวงน้ำท้าในยุคโลกาภิวัตน์และยุคข้อมูลข่าวสารที่ขยายตัวอย่างว่องไวการเสื่อมโยงกับสากลในหลายด้านแม้นสิ่งท้าทายและโอกาสแต่ใดๆมาพรรคเฮาได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติถึงว่าจะมีแนวทางการเมืองที่ถูกต้องและมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สอดคล้องแต่ก็บ่อาจบรรลุผลสำเร็จได้ถ้าขาดการจัดตั้งปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งในระยะโลกเก้าเข้าสู่เศรษฐกิจภูมิปัญญาและเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งเป็นปัจจัยแข่งฮอนดังนั้นมติกองประชุมใหญ่ของพรรคจึงกำหนดทิศทางอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับเวียกงานนี้โรงเรียนกระทหารท้องถิ่นขึ้นกับกองบรรณาการทหารแขวงลงน้ำท้าแม่นสถาบันหนึ่งที่สำคัญของกองทัพในการก่อสร้างและบำรุงนายสิบขันมูหมวดจากบรรดากองพันเมืองและกองห้อยเอกราชฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างและยกระดับนายและพลทหารให้มีความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีคุณสมบัติสินทำปฏิวัติหูหมุนไส้และการยุทธศิลป์ยุทธวิธีและทฤษฎีมาร์กเลนินรวมทั้งแนวทางของพรรคอย่างประดิษฐ์สร้างมาวิเคราะห์วิจัยสรุปถอดถอนบทเรียนและตีราคาปัญหาต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างให้นายและพลทหารทุกขันมีความรู้ใหม่มีทัศนะลักมันสนสั้นนักแน่นมีน้ำใจหักซาดที่ดุดื่มจำแนกได้มิตรศัตรูอย่างจะแจ้งแหน่ใส่เฮ็ดให้พนักงานสามัคคีพรรคคันนำพาปัญซากำลังประกอบอาวุธมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ระยะผ่านมาคณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนการทหารท้องถิ่นได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพักให้มีความหนักแน่นเสริมขยายประชาธิปไตยและจะตั้งปฏิบัติ7ระบบ18เวียกของกองทัพอย่างเข้มงวดเพื่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนให้ก้าวขึ้นตื่มอีกคณะอำนวยการและครูอาจารย์ต้องเอาใจใส่บางทิศทางต้นต่อคือเวียกงานโฆษณาและศึกษาอบรมคณะพักคณะอำนวยการและบรรดาแขนงการเสนาธิการต้องออกแห่งโฆษณาศึกษาอบรมให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับภาระบทบาทความสำคัญของวิกงานศึกษาที่ติดพันกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคการยกระดับครูอาจารย์สุ่มใส่ฝึกอบรมครูอาจารย์ทางด้านวิชาการให้มีความรู้ความสามารถและความสำนิสำนานพร้อมทั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้สอดคล้องครูอาจารย์ต้องกระเกียมบทสอนอย่างละเอียดก่อนขึ้นห้องหรืออยู่ภาคสนามพร้อมกันนั้นต้องสั่งเงินไขให้ครูอาจารย์ได้ไปถอดถอนบทเรียนอยู่บรรดาโรงเรียนของกองทัพทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพในหลักการศึกษาที่ก้าวหน้าการสนองงบประมาณและอุปกรณ์คณะพักคณะอำนวยการต้องเอาใจใส่คนควรแหล่งถึงสมทบเพื่อประกอบเข้าในเวียกงานก่อสร้างครูสนองวัตถุอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามให้เพียงพอเคียงคู่กับการปรับปรุงหลักสูตรให้แท้เหมาะกับความต้องการพนักงานในแต่ละระยะการปรับปรุงวิธีสอนและนโยบายปรับปรุงรูปแบบวิธีการศึกษาจัดกล่องประชุมสภาครูให้เป็นปกติและเอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายต่อครูอาจารย์อย่างสมเหตุสมผลพร้อมทางระดมทุนหอนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อประกอบส่วนเข้าในการปลูกสร้างพื้นฐานโครงสร้างที่อำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนการสอนการเพิ่งตนเองและสร้างค่ายสีเขียวสร้างสติเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทางด้านเสบียงอาหารเพื่อลดพรงบประมาณตามทิศทาง4ปลูก4เลี้ยงที่กระทรวงป้องกันประเทศวางออกแนใส่ยกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของนายและพลทหารให้ดีขึ้นพร้อมนั้นต้องปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างให้เป็นระบบครบสุดสร้างค่ายให้เป็นค่ายสีเขียวสะอาดจบงามและเป็นกลมก้องวัฒนธรรมการเตรียมพร้อมสู่หบและสติระวังตัวเพิ่มทวีการศึกษาอบรมยกสูงสติระวังตัวจัดตั้งปฏิบัติระบบประจำการเตรียมพร้อมสู่หบให้เข้มงวดกำแน่นสภาพการและจัดตั้งอบรมฮัดแอบกำลังให้สำนิสำนานเพื่อสกัดกั้นและตอบต้านกฎอุบายของศัตรูให้ทันเวลาหับประกันให้กลมกองมีความปลอดภัยห้อยสนห้อยสั่งรวมแล้วการยกสูงคุณภาพการเฮียนการสอนอยู่โรงเรียนการทหารท้องถิ่นแขวงลุ่มน้ำท้าแม่นความจำเป็นภาวะวิสัยที่ขาดบ่ได้ทั้งเป็นปัจจัยตัดสินซีขาดต่อผลสำเร็จของโรงเรียนในการบุกทะลุพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก่อสร้างกำลังทหารแขวงลุ่มน้ำท้าให้เติบใหญ่ขยายตัวและเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแม่นบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงคุณภาพเวกงานศึกษาของครูอาจารย์อยู่โรงเรียนการทหารท้องถิ่นทหารแขวงหลวงน้ำท้าและนี่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามมาฟังกันในภาคนี้และมาเลียเบิ้งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวดำเนินมาฮอนนี่ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังและมาพบพ่อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลามิตรรายการไปก่อนขอให้ความสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพผู้มีรายการที่หักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปตอนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศวดลาบนในมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสเนาะเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสวันที่24กันยา2026แล้วอีกพ่อๆเฮาได้มื้อก็มื้อเดือนตุลาเข้ามาแทนทีแล้วก็ฤดูกาลก็สิเปลี่ยนไปอีกได้ตามที่เบิ่งเนาะยังอีกเดือนเดียวเท่านั้นฤดูกาลก็จะเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูแล้งหรือว่ายามหนาวแหละเนาะฉะนั้นอากาศระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนรักษาสุขภาพเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีคนที่ผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุสูงแล้วก็เด็กน้อยเด้เนาะขอให้ความสัมพันธ์กับเขาเจ้าเนาะเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพนี่เป็นปัญหาที่สำคัญเด็กรุ่นนี้ก็ต้องได้รักษาสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญว่าซั่นซะบ่มีขายได้อยู่ตามตลาดทั่วไปตลาดตะลีทั่วไปสุขภาพนี่จะบ่มีขายมีแต่พวกเฮารักษาเองเนาะรักษาเองว่าพวกเฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพื่อมาให้สุขภาพร่างกายที่ว่าแข็งแรงถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็แสดงว่าเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เฮ็ดหยังก็สามารถเฮ็ดได้ว่าซั่นซะหาเงินหาค้ำหรือว่าไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็สามารถได้เฮ็ดได้ว่าซั่นซะสุขภาพแข็งแรงแล้วคือลาภอันประเสริฐบ่มีเงินบ่มีค้ำก็อย่าขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อน มีเงินมีค้ำหลายสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่เป็นประโยชน์หยังได้เนาะตัวนี้ก็ได้เอ้าก็ฝากไว้คือจังซั่นเนาะในยามเช้าก็จังซี่ทักทายสบายดีมีรายการทุกผู้ทุกคนที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้บ่ว่าอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เองบ่ว่าอยู่ทางต่างแขวงเองโดยเฉพาะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวฮั่วชาวสวนชาวเกษตรกรกำลังลงไร่ลงนาบริบทรักษาข้าวนาปีเสียหญ้าข้าวหุ่นในปัจจุบันนี้แหละบริบทรักษาข้าว

ขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสนำโดยสหายเซเกย์อเล็กซานโดรสซือฮันกรกเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยียบยามสันทวะไมตรีและเหตุเวียกอยู่ลาวจากเป็นทางการในวันที่21-25กันยานี้และในวันที่22กันยาอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนี้สหายทงดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศนี่ก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกย์อาเล็กซานโดสซูรันกบเนาะเลขาธิการที่1คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสสหายทงดุลศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเยี่ยมยามครั้งทำยิ่งของคณะผู้แทนที่ราคาสูงต่อการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญและกระหัดแน่นใจผูกพันระหว่างสองพรรคเนาะแสดงความปิติยินดีและกติราคาสูงต่อการผูกพันและการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสแสดงความสมเสยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสหยาดมาได้ในระยะที่ผ่านมาในโอกาสดังกล่าวนี้สหายเซอร์เกย์อเล็กซานโดสนี่ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเสยและกติราคาสูงต่อมากผลของการนำพาประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสร้างสาธารณประเทศชาติสหายนั้นได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันท่านก็ได้มีการจัดกองประชุมพบปะส่งไฟระวังคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสนำโดยสหายเซเกย์อเล็กซานโดสซูรันกบและกับคณะผู้แทนพรรคประชาธิปไตยลาวนำโดยพลเอกฟิไลลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคซึ่งว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาและก็แจ้งสภาพการพ้นเด่นในแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นเวรของแต่ละพรรคให้กันทราบปรึกษาหรือสภาพการสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและก็ยืนยันจะสืบต่อสายพันธุ์พันธุ์ร่วมมือและก็สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในภาคพื้นและก็สากลและก็ในโตหน้าพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือเพื่อสอกหาสองทางร่วมกันในการหัดเน้นการเสริมขยายเนาะการพันธุ์พันธุ์ร่วมมือระหว่างสองพรรคให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและก็มีหมากผลก็คือบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความพอใจว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในกลางปี2026นี้ในโอกาสเยี่ยมยามลาวยังเป็นทางการในเทอมนี้คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสยังได้เยี่ยมยามว่าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่ในนครหลวงวิ่งจันทร์และก็ควายหลวงพระบางเติมอีกมาต่อที่ข่าวข่าว4ภาคส่วน4ภาคส่วนในตีราคาและกับประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมก็ได้จัดกองประชุมร่วมกันเนาะ4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8นะวันที่11กันยายน2026โดยการเป็นประธานร่วมของพลโทวันท้องกองมณีเลขาคณะบริหารศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านภัยวีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางภาคประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านนางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีบรรดาการนำของที่ภาคส่วนนี้เข้าร่วมพลโทวันท้องกองมณีก็ได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญที่4ภาคส่วนก็ได้พร้อมกันกวดกาพร้อมกันกวดกาตีราคาและกับประเมินผลการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติบนบันทึกกองประชุมร่วม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมครั้งที่7ใน2ปีผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ไขคดีและการประสานงานต่างๆถึงว่าสภาพการพักคลื่นและกระสากลมีความสลับซับซ้อนมีการพันแปรและการยังมีโอกาสเอื้ออำนวยและการสิ่งท้าทายสดสอบนานาประการเป็นต้นปัญหาทั้งการเมืองวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการประทะกันด้วยอาวุธหุ่นแฮงยุทธวิธีออกกลางเส้นส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเศรษฐกิจโลกการจุลกรรมการก่อการให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติพยาธิระบาดและกับปัญหาอื่นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจองค์การอัยการผู้พิพากษาและการบรรดาพนักงานก็ได้ปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้สุ่มใส่บุกปืนผ่านพาแก้ไขคดีที่มีความวงไวโปร่งใสถูกต้องและก็รับประกันปรับปรุงกลไกการประ

0: สั่งงานอาจจะตั้งให้มีความนักแน่นเข้มแข็งมีการหัดเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสามารถเฮ็ดสำเร็จตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของตนได้เพื่อเป็นการพัฒนาเวียกงานดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมยกสูงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและยุติธรรมเทละ9ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมติกรมสุนใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขที่112ทับกมสพว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและการมติบริหารงานส่วนกลางพรรคเลขที่037ครับคบสพว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลงลึกและเป็นรูปธรรมซอกหาเห็นซอกหาได้ด้านดีด้านอ่อนเพื่อเป็นบทเรียนในการสืบต่อเสริมขยายซอกฮู้เป็นข้อยุ่งยากข้อตกขัดระบบคลองเพื่อป้องกันแก้ไขนำปรับปรุงแก้ไขสร้างเงื่อนไขเฮ็ดให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของพวกเขานี้ให้เป็นรูปธรรมและก็มีคุณภาพสูงขึ้นเทละ9พร้อมเดียวกันนี้พลตีกงสวัสดิ์บุญเลี่ยงกรรมการสำฮองศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่กระทรวงตำรวจของนายกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันควบสงบได้ให้ฮู้ว่าระยะการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกรวม4ภาคส่วนครั้งที่7เป็นเวลา2ปีผ่านมาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมก็คือองค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถว่าคดีได้ 12,488 เรื่องมีผู้ถูกหาใน 19,401 คนหญิง 2,410 คนและคนต่างประเทศ869คนหญิง165คนในนั้นมีคดียาเสพติดนี่ 7,440 เรื่องจับผู้ถูกหาจำนวน 11,345 คนหญิง824คนคนต่างประเทศ440คนหญิง72คนแล้วก็สำเร็จดำเนินคดีสำเร็จใน 9,917 เรื่องผู้ถูกหาใน 14,879 คนยิง 1,784 คนคนต่างประเทศนี้แม่น634คนยิง77คนองค์การอัญญการประชาชนได้ค้นคว้าและแก้ไขคดีอาญานี่สำเร็จ 24,741 เรื่องสารประชาชนสามารถตัดสินคดีอาญาได้ทั้งหมด 12,308 เรื่องและกระทรวงยุติธรรมสามารถปฏิบัติคำตัดสินของศาลสำเร็จแล้ว 4,758 เรื่องในนั้นก็สามารถเก็บกู้ทรัพย์สินวัตถุเงินคำและก็เครื่องของเงินอื่นคืนให้ผู้ชนะคดีและก็หีบเป็นของรัฐเนาะตามประเด็นคำตัดสินอย่างครบถ้วนในกรมประสมคนนี้ยังได้เซ็นบทบันทึกรวมกันด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและดำเนินคดีเพื่อเป็นบทเอียงในการปฏิบัติให้ถูกต้องและก็เป็นเอกภาพรวมกันในการดำเนินคดีและก็การปฏิบัติกฎหมายอ้าวอันนี้ก็เป็นกองประชุมรวมระหว่าง4ภาคส่วนเนาะที่ว่าได้ปรึกษาหารือรวมกันเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดให้เวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายอยู่ในประเทศของพวกเขานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเติมอีกมีผลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเติมอีกเนาะเฮ็ดให้มันได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในทิศทางเปลี่ยนการในขั้นต่อไปเนาะ2ปีผ่านมานี่มันถือว่าเฮ็ดดีแล้วแล้วก็จะสืบต่อเฮ็ดในขั้นต่อไปในทิศทางเป็นการในตัวหน้าเนาะเพิ่นก็ได้มีการวางแผนกันคือเท่านั้นมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับคณะผู้แทนโยธาธิการและขนส่งของลาวนี้เข้าร่วมกองประชุมเวทีเสวนาการขนส่งแบบยนต์ยงทั่วโลก2026ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนเนาะคณะผู้แทนจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งน้ำโดยทางเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เข้าร่วมกองประชุมเสวนาสนทนาเนาะบ่เป็นเสวนาสนทนาการขนส่งแบบยนต์ยงทั่วโลก2026อย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่11 24กันยายน2026ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มทวีการเชื่อมต่อทั่วโลกสุขยุ่งการปฏิบัติข้อริเริ่มพัฒนาระดับโลกการสนับสนุนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยนต์ยงขององค์การสหประชาชาติและแผนปฏิบัติทศวรรษแห่งการขนส่งแบบยนต์ยงต์2026หา2030จากนั้นก็ยังเป็นการส่งเสริมการคมนาคมสีเขียวปัญญาประดิษฐ์ AI และก็การสร้างตั้งเวทีปรึกษาหารือร่วมมือกันในระดับสากลเกี่ยวกับการขนส่งแบบยนต์ยงต์แนวการดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับฟังและก็แลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมหัวหน้าองค์การสหประชาชาติและก็ทูตานุทูตจากบรรดาประเทศในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นแมนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขนส่งในทั่วโลกเนาะที่ปลอดภัยมีความ ยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพบ่ฮู้ว่ายืดหยุ่นนี่เฮาจะใช้คำศัพท์แนวใดให้มันเหมาะสมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรุ่นก็ขอเว้าอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มีเป็นมิตรต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือว่าสีเขียวการส่งเสริมการเปิดเสรีว่าซั่นซะการส่งเสริมการเปิดเสรีความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและก็การขนส่งข้ามแดนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีราคาเหมาะสมปลอดภัยและก็ทุกคนเข้าถึงได้การฟื้นฟูชุมชนการพัฒนาอุตสาหกรรมและก็การลดพรสองวางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนาะการเข้าร่วมกับประชุมระดับสากลครั้งนี้ก็ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญของลาวในการยกระดับแขนงการขนส่งให้ทันสมัยเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมและก็เสื่อมยมเสื่อมจอดกับภาคพื้นและก็ทั่วโลกอย่างยิ่งยงมาต่อที่ยกระดับความรู้การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวร่วมกับมูลนิธิเอเชียเนาะจัดชุดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคปฏิบัติและก็มีความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสำหรับศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับทักษะการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวันที่21 52กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางธรรมาเพชรวิสัยรองประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวและก็ท่านนางฮาริอุนโกกันบัสผู้ต่างหน้าองค์การมูลนิธิเอเชียมีรองประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวต่างหน้าสหพันธ์มิ่งกระทรวงองค์การพนักงานพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องการฝึกอบรมครั้งนี้ในใส่ยกระดับทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการเฮ็ดเวียกประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นใส่การนำใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลการรักษาความลับของเอกสารทางการการห้างเอกสารทางการและก็อีเมลเทคนิคการใช้ AI ส่วนเฮียบเฮียงการกวดกาความถูกต้องและก็การสร้างห้างเอกสารอย่างว่องไวการแปลภาษาในการจัดกองประชุมการนำใช้เครื่องมือ AI ในการแปลภาษาการสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งการช่วยวางแผนและเก็บกำเนื้อหาการประชุมอย่างมีโครงสร้างชุดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือสำคัญระหว่างศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวและกับมูลนิธิเอเชียเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแขนงการมิ่งและองค์การจัดตั้งต่างๆสามารถหันเป็นดิจิตอลนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้มีความก้าวหน้าและก็ทันยุคทันสมัยเนาะอ้าวอันนั้นก็เป็นข่าวๆต่างๆแล้วมาต่อที่เคลื่อนไหววันที่22กันยานี้ทันณเกษมสีหาราชรองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวชุมนุมและก็ติดตามการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์มีทานสมหวังเด็ดอุดมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการแขนงตลอดฮอดพนักงานวิศการเข้าร่วมโอกาสดังกล่าวนี้ทานณเกษมสีหาราชก็ได้กล่าวเวียกงานการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงแม้นขั้นต่อหนึ่งที่สำคัญและก็จะเป็นยางยิงในกระบวนการปรับปรุงข้อตกลงขึ้นใหม่กองประชุมครั้งนี้เปิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อติดตามและก็สุขโยงการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและก็สร้างเมืองในระยะผ่านมาเพื่อกักเกียมและก็เป็นบทอีกให้แก่การปรับปรุงคืนตามแผนการค้นคว้าพิจารณาหับห้องนิติกรรมใต้กฎหมาย5ปี2006-2030ในกองประชุมสมัยสามัญแต่ละครั้งของสภาประชาชนนครหลวงสุดที่5สำหรับเลขที่115เนาะให้สามารถบรรลุตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้กองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้หับฟังผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและก็สานเมืองในระยะผ่านมาของพระเนตรยงธาธิการและขนส่งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับข้อสะดวกคนยุ่งยากและก็กลไกวิธีการแก้ไขในตัวหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและก็สานเมืองสรุปสังรวมผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงดังกล่าวเพื่อรายงานคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ให้พิจารณาการประชุมครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมพร้อมกันคนคั่วเนาะก็แม่นมีความสำคัญอย่างกว้างขวางแหละก็ได้เรียกร้องเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นคณะประจำนี่สภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์นี่หัวหน้าของหัวหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์ แล้วก็ภาคส่วนยังคงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองว่าสันซะสุ่มทุกสติปัญญาประสบการณ์และก็พฤติกรรมตัวจริงเข้าในการค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างมีภาษาธิปไตยกว้างขวางเพื่อเฮ็ดให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีบรรยากาศฟื้นฟื้นเอาเฮ็ดงานได้ก็แล้วแต่ให้มันสอดคล้องกันนั่นแหละมีการปรึกษาหารือกันเนาะตัวเดียวมันบ่สอดบ่คล้องกันขอให้อาจจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเวียกงานโยธาธิการหรือขนส่งอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งเด้โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างอยู่ภายในนครหลวงจันทน์การก่อสร้างถนนหนทางปัจจุบันนี้ก็หลายๆเส้นหลายๆสายก็กำลังจะตั้งปฏิบัติแล้วก็กำลังปรับปรุงบางเส้นบางสายก็เป้เพหลายฉะนั้นขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ช่วยค้นคว้าพิจารณามีแผนแก้ไขส่งแปลงเป็นแต่ละระยะระยะระยะไปเนาะมาเบิ่งข่าวคราวเกี่ยวกับจูดพี่จุดทำลายเช่นส่วนสัตว์ป่าประเภทของห้ามอยู่เมืองดักจึงแขวงเสียกองข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22กันยานี้อยู่เดินห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองดักจึงแขวงเสียกองก็ได้มีพิธีจุดทำลายเช่นส่วนสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามที่หยิบได้จากการลักลอบซื้อขายในเทศบาลเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขันเมืองก็ได้พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเข้าห่วมทานคนไทยไซยะน้ำหัวหน้าหน่วยงานกวดกาทรัพย์พยากรและก็สิ่งแวดล้อมของเมืองก็ได้กล่าวในระหว่างวันที่21 กันยานี้คณะทีมงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขันเมืองก็ได้พร้อมกันลงเคลื่อนไหวกวดกาการลักลอบค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าตามบัญชีที่1และก็บัญชีที่2อยู่ตามสายทางและก็ตลาดเทศบาลเมืองดักจึงโดยการประสานสนทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องตาแสงดักจึงและเจ้าหน้าที่จัดสรรตลาดโดยสามารถกวดพบและก็ยึดได้นี่ได้จุดทำลายในครั้งนี้ก็มีซากสัตว์สิ้นส่วนสัตว์ป่าเนาะน้ำหนักหลายกว่า 17.5 กิโลกรัมและนั้นประกอบมีขาหมูป่า2ขาน้ำหนัก 6.5 กิโลกรัมหนังกระดูกหมูป่าน้ำหนัก8กิโลกรัมและก็กระหอก5ตัวกระเตง5ตัวมันก็ได้มีการจุดทำลายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามด้วยท่านผู้ฟังเด้อฉะนั้นสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่อย่าสู้หาแบบดับศูนย์ได้ขั้นดับศูนย์นี้มันจะเฮ็ดให้ระบบนิเวศของพวกเขานี่มันบ่สมดุลกันได้สิทำลายระบบนิเวศไปเลยได้ถ้าว่าพวกเขาล่าสัตว์ป่าหลายนี่นะอันนี้จะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศแน่นอนมาต่อที่ข่าวๆนอนอยู่ทางหลวงน้ำท้าวันนี้ออกทางจากเมืองดักจึงแขวงเสียกองขึ้นไปทางหลวงน้ำท้าพวกแหละเนาะวันที่2กันยานี้อยู่บริเวณประตูโค้งวิทยาลัยครูหลวงน้ำท้าบริษัทแอโรบริการทักษะความปลอดภัยของหลวงน้ำท้าจัดกิจกรรมสาธิตการบริการทักษะความปลอดภัยการจัดสรรการสัญจรเข้าออกภายในขอบเขตวิทยาลัยโดยการนำพาของทานพงษ์แก้ววงศาเนาะประธานบริษัทแอโรบริการความปลอดภัยประจำหลวงน้ำท้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมรายละเอียดนะครับแขวงหลวงน้ำท้ารายงาน
1: การสาธิตในครั้งนี้ทีมงานรปภ.ได้จำลองสถานการณ์ตัวจริงในการกวดกาความเหียบห้อยของยานพาหนะเซนรถจักรและรถใหญ่ทุกขั้นที่จะผ่านเข้าออกสถาบันรวมถึงการสังเกตวัตถุต้องสงสัยการบันทึกรายสื่อบุคคลการจัดระเบียบการสัญจรตลอดฮอดการอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนจอดรถเพื่อหักประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดท่านพงษ์เกี่ยววงศาห้องประธานบริษัทแอโรให้ฮู้เกี่ยวกับจุดประสงค์สำคัญนี้ว่าการสาธิตปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทแอโรในครั้งนี้ถือเป็นบัตรเก่าที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างภาคธุรกิจบริการและสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่ออำนวยต่อการเรียนการสอนและสกัดกั้นอาชญากรรมหรือปรากฏการณ์หยอดถอดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยคู่หลวงน้ำท่าปิ่นแก้วซอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เนื่องในวันนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางและสั่งทราบพร้อมด้วยคณะได้มอบข่าวสารเหนียวจำนวน100ต้นมูลค่า1ตื้อ860ล้านกีบและเงินสดจำนวน200ล้านกีบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงจำปาสักครับท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงเขาห่วงรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
2: ข่าวสารแดงเงินดังกล่าวสนับสนุนโดยองค์การใจบุญสากลประจำลาวให้เกียรติหับโดยท่านปริญญาเอกอรุณไซศูนย์ดารากรรมการศูนย์กลางผักเดคาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงแก่ประสาคพร้อมด้วยท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำผักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแก่ประสาคมีท่านนางวาสนาสิริมาคณะประจำผักแขวงประธานแนวราวสังสาดแขวงมีหัวหน้าหองวาการแขวงและแผนกการที่เกี่ยวของเขาห่วมข่าวสารแดงเงินสดที่ศูนย์กลางแนวราวสังสาดนำมามอบให้แก่แขวงแก่ประสาคในครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้การนำแขวงได้สืบต่อนำไปสวยเดือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายในแขวงแก่ประสาคโอกาสกล่าวหับท่านอรุณไซศูนย์นราธิ์เลขาคณะบริหารงานผักแขวงแก่ประสาคก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไขคำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาดที่มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องสวยเดือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่แขวงแก่ประสาคซึ่งแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของผักรัฐบาลก็คือองค์การแนวราวสังสาดที่มีต่อประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงแก่ประสาคผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันว่าเครื่องซวยเดือดังกล่าวคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงจะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในแขวงในโอกาสต่อไป
3: ป้าพิษศิสมุนรายงานจากแขวงแก่ประสาค
0: กองผสมติดตามกฎกาและสุขยู่กันจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐอยู่แขวงสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่ห้องว่าการแขวงโดยภายใต้กับท้ายใต้กับเป็นประธานของท่านอาคมประเสริฐห้องประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงสมบูรณ์มีรายงาน
4: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อรับฟังการรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณการจัดสรรงบประมาณลงทุนของรัฐการชำระหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐเบี้ยงานเงินตาการนำใช้เงินเกินแผนการคุ้มครองและนำใช้เงินกองทุนทางเบี้ยงานพื้นฐานโครงร่างการผลิตเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของแขวงการจัดตั้งปฏิบัติกวดกาการขุดค้นเหธาตุการคุ้มครองการออกใบตาดินรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของกองทุนพัฒนาแขวงสิสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อปัญหาข้อยุ่งยากอุปสรรคและข้อเสนอต่างๆจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นบทเรียนในการวางทิศทางปรับปรุงแก้ไขเวียงงานในตัวนาให้มีประสิทธิผลถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบการที่วางไว้ในกล่องประชุมต่างนาจากแผนกการเงินแขวงคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแผนกโยธาธิการและขนส่งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและกองทุนพัฒนาแขวงสิสมบูรณ์ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นผ่านบทรายงานของตนพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อปัญหาข้อยุ่งยากต่างๆและข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเป็นบทเรียนในการวางทิศทางปรับปรุงแก้ไขเวียงงานในตัวนาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลถูกต้องโปร่งใสและรับประกันการพัฒนาอย่างยืนยงคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: เจ้านักการมันข่าวทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังรับชมในมื้อนี้ก็ถือว่าจะสร้างความความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าหน่อยเนาะก่อนจะจากกันในมื้อนี้เดี๋ยวอรุณขอเตือนขอเว้าอีกวันนึงเนาะโดยเฉพาะแม่นยามนี้ก็ถือว่าตอนเช้าอีบ่พอเท่าใดชั่วโมงข้างหน้าก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนแล้วการไปล่ามาการบ่หรือว่าการไปส่งลูกอยู่ห้องคำโรงเรียนอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะอยู่ในคนลำวิจันสภาพเออัดแต่สภาพถนนทางไม่รถเออัดเนาะก็ขอให้คอยไปคอยมาเนาะอย่าสู้สิงอย่าสู้แสงกันให้คอยไปคอยมาหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนื่องจากว่าสภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในปัจจุบันนี้มีหลายอยู่ในคนลำวิจันก็มีทั้งเสียชีวิตในห้าแห่งเนาะแล้วก็มีรถตามกันกระทบแห้งเนี่ยแล้วก็เจ็บเป็นเอ็นอ้วนโอ้หลายอย่างเสียเวลาฉะนั้นค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเนาะมีรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้องมองเข้ามาเต็มที่แล้วเดี๋ยวอรุณพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจมีรายการที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราสบายดี
5: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้
6: แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซนหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปังนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวทันเด้อเนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
8: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจส่วนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแหล่งรายรับที่มั่นคงพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาแม่นเสื้อพยาธิที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่ถ้าหากคนเจ็บสัมผัสสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือตายแม่นจะสามารถแพร่กระจายเสื้อไปสู่บ่อนอื่นได้ขณะการท่องเที่ยวมีนิติกรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการท่องเที่ยวกองประชุมแถลงข่าวปิดงานวาง